สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร

หาวิทยาลัยณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเติมพลังใจและสร้างเครือข่ายต้นแบบในการหล่อหลอมเยาวชนยุคใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้พักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและเป็นของขวัญเพื่อขอบคุณคณาจารย์ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดีในมหาวิทยาลัยต่างๆตลอดมาซึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆสตาฟจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพร้อมกันนี้คณาอาจารย์ยังได้ร่วมอาราธนาศีล8สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิและหลักการเจริญสมาธิภาวนาศิลปะแห่งสมาธิแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นต้นนอกจากนี้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้สั่งสมบุญถวายสังฆทานกองทุนปฏิบัติธรรมและถวายพัฒหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มใจและอิ่มใจในการเดินชมเพื่อเก็บบรรยากาศความเย็นสบายของศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ทั้งยังได้นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติและคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิจากการประชุมกลุ่มกับพระอาจารย์สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้อาจารย์และบุคลากรได้รับพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยมกลับไปทำหน้าที่สอนลูกศิษย์เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการสร้างเครือข่ายอาจารย์ต้นแบบที่พร้อมจับมือการขับเคลื่อนและบ่มเพาะเยาวชนคนดีให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรตทะธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวโลกสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนและเป็นจุดเชื่อมโยงให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสงบภายในพร้อมทั้งขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพร้อมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสร้างพลังใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ประมาณจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบ

ิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกียงไกรยิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงเพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการสร้างบารมีและดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุขสำหรับงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบการเดินทางมาร่วมงานณศูนย์กลางพิธีและการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรที่อยู่ห่างไกลในรัฐต่างๆได้มีส่วนร่วมในกระแสทานแห่งบุญอย่างทั่วถึงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นอิ่มเอิบเบิกบานและความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dimc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีธรรมภาษิตที่ปรากฏในสรพังคชาดกความว่าผู้มีปัญญาย่อมแลงเห็นกามคุณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นโรคร้ายผู้เห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจในกามคุณนั้นเป็นทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงได้โลกมนุษย์รวมถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิทั้ง6ชั้นไม่เว้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังตกอยู่ในอำนาจของกามซึ่งเป็นเครื่องข้องทำให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาสิ่งที่มาบำรุงบำเรอตามความปรารถนาแต่บัณฑิตนักปราชญ์อย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านกลับเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่ห่างไกลจากเบญจกามคุณซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่สามัญชนทั่วไปยังยากจะเข้าใจได้เพราะเป็นการกระทำที่สวนกระแสกิเลสที่ชาวโลกทั่วไปประพฤติกันชาวโลกส่วนใหญ่มักแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขไขว่คว้าหาเบญจกามคุณใส่ตัวตั้งแต่สายตาสอดสายหารูปสวยๆสิ่งของที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจหูก็เที่ยวฟังเสียงที่ไพเราะอยากได้ยินคนชื่นชมยกย่องสรรเสริญเป็นต้นท่ามกลางการแสวงหาเบญจกามคุณเหล่านี้น้อยคนนักที่จะสมหวังในทุกสิ่งเพราะในโลกนี้มีทั้งความมืดและความสว่างเหมือนเหรียญมีสองด้านดังนั้นมนุษย์จึงประสบทั้งการได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศพบกับนินทาสรรเสริญประสบกับสุขและทุกข์ลุกเล้ากันไปและดูเหมือนว่ามนุษย์จะประสบกับโลกธรรมฝ่ายเสื่อมเป็นส่วนมากและที่เรียกว่าเป็นความสุขนั้นจะเป็นเพียงสุขๆดิบๆไม่จีรังยั่งยืนเป็นสามิสุขคือสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่พอใจก็มีทุกข์และส่วนใหญ่ก็จะประสบทุกข์มากกว่าสุขพระบรมโพธิสัตว์ตนเห็นทุกภัยอันใหญ่หลวงที่ซ่อนเร้นอยู่ในรูปของสามิสุขไม่ว่าการเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นท่านจึงสละสุขที่อิงอามิสเหล่านี้เสียแล้วมุ่งแสวงหานิรามิสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระเตมียะราชกุมารผู้ทรงเลือกเส้นทางสายนี้ตั้งแต่มีพระชนมายุได้เพียง1ขวบเท่านั้นพระวจนะทรงอธิบายให้สุนันทสารถีฟังว่าครั้งเรายังเป็นทารกอายุเพียง1ขวบได้เห็นพระราชบิดารับสั่งให้ฆ่าโจรทั้ง4คนด้วยเครื่องประหารต่างๆกันเราได้ฟังรับสั่งอันร้ายกาจนั้นแล้วก็สะดุ้งกลัวเป็นต้องการเสวยราชสมบัตินั้นอีกสุนันทสารถีชีวิตนี้เป็นของน้อยมีความปลื้มใจเพียงนิดหน่อยเราจะอาศัยชีวิตอันน้อยนิดนี้ก่อเวรใหม่ทำไมเราต้องไปสู่อบายได้รับทุกข์ทรมานตลอดกาลยาวนานสุนันทสารถีประเดี๋ยวฟังเหตุผลอย่างชัดเจนก็เข้าใจและเกิดความเลื่อมใสว่าแม้พระราชกุมารผู้เป็นอรัจทายาทยังมีพระประสงค์จะผนวดและตัวเราจะอยู่ครองเรือนไปทำไมจึงกราบทูลขอบวชตามแต่พระโพธิสัตว์ยังทรงยับยั้งเขาไว้ก่อนโดยนำราชรถกลับไปคืนเสียก่อนและควรที่จะกราบทูลพระราชบิดาพระราชมารดาของเราให้ทรงทราบความจริงหากเธอยังมีความศรัทธา
ที่จะออกบวชตามเราจึงค่อยกลับมาบวชในภายหลังสุนันทสารถีฟังพระดำรัสแล้วก็จะมีความหวั่นวิตกอยู่ว่าหากพระเจ้ากาสิกราชและพระราชมารดาทรงทราบความจริงแล้วพระองค์จะต้องเสด็จมาพบ

ระราชกุมารอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในการนำเสด็จมาโดยไม่ต้องสงสัยอีกประการหนึ่งหากพระองค์ได้ทรงพบพระราชกุมารตามพระประสงค์ก็จะเป็นความดีความชอบของเราแต่หากว่าพระองค์เสด็จมาแล้วไปทรงพบพระราชกุมารพระองค์ก็คงจะต้องลงราชทัณฑ์แก่เราเป็นแน่เราควรจะต้องทูลขอปฏิญญาจากพระราชกุมารเพื่อไม่ให้พระองค์เสด็จไปที่อื่นเสียก่อนคิดอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารขอพระองค์ทรงโปรดกระทำตามคำวิงวอนของข้าพระบาทเถิดข้าพระบาทยินดีจะกระทำตามพระบัญชาหากจะว่าพระองค์จะต้องทรงประทับอยู่ณที่นี้ไปจนกว่าข้าพระบาทจะนำเสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาเสด็จมาเพียงเท่านี้ก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์อย่างสูงสุดแล้วพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ตรัสรับรองว่าได้สุนันทาสารถีเราจะทำตามคำที่เธอขอแม้ตัวเราเองก็ปรารถนาจะเห็นพระชนกพระชนนีเสด็จมาในที่นี้เช่นกันขอให้เธอรีบกลับไปเถิดแล้วจงแจ้งข่าวนี้ให้พระปยุรยาตของเราให้ทรงทราบว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกทั้งยังเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ดีทุกอย่างแล้วอย่าลืมกราบบังคมทูลพระชนกชนนีแทนเราได้ว่าเราขอถวายบังคมพระบาททั้งสองพระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็ทรงบ่ายพระพักไปสู่ทิศอัมพิติตังของพระนครพาราณสีน้อมพระกายลงถวายบังคมพระชนกและพระชนนีได้บรรจางครับประดิษฐ์ฝ่ายสุนันทสารถีน้อมรับพระดำรัสนั้นด้วยความปลื้มใจกระทำประทักษิณพระกุมารและจึงถวายบังคมลาจากนั้นจึงขึ้นสู่ราชรถและขับเข้าสู่พระนครพาราณสีโดยเร็วฝ่ายพระนางจันทาเทวีนับแต่ถูกพระราชกุมารไปจากอ้อมอกพระนางก็เอาแต่การแสงร่ำไห้ด้วยพระทัยหมองเศร้าพระนางทรงตรอมพระทัยจนแทบจะไม่เสวยพระกายอาหารเลยกระทั่งพระวรกายเริ่มสูบผอมและนอกจากนี้พระนางยังไม่ยอมตรัสสิ่งใดกับพระเจ้ากาสิกราชจนเท้าเธอไม่ทรงสบายพระทัยเป็นอย่างมากตลอดวันที่ผ่านมาพระนางไม่ทรงเสด็จไปในที่ใดเลยเราเสียจับประทับนั่งอยู่ตรงช่องพระแกลที่เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาสายพระเนตรจับจ้องดูหนทางณเบื้องล่างคอยทอดพระเนตรการกลับมาของสุนันทสารถีโดยมีพระประสงค์ที่จะทราบข่าวของพระราชกุมารก่อนผู้ใดแต่แล้วเมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นการกลับมาของสุนันทสารถีเพียงลำพังผู้เดียวก็ยิ่งทรงกันแสงน้ำพระเนตรไหลนองพระพักรำพันด้วยความโศกเศร้าว่าลูกรักของแม่ป่านชะนี้เจ้าคงจะถูกเขาฝังทั้งเป็นเสียแล้วกำมังพระนายสุนันทสารถีก้าวลงจากราชรถได้ทันนั้นพระนางก็ไม่ได้ทรงรีรอรับสั่งให้สุนันทสารถีกับฟอดทันทีทั้งที่พระนางก็ยังทรงกันแสงอยู่ตรัสซักถามด้วยพระทัยที่เศร้าซ้อยว่าลูกเราเป็นอย่างไรบ้างเวลาจะฝังลูกของเราลูกเราได้ร้องบ้างหรือไม่ลูกเราขยับขยื่นมือเท้าบ้างหรือไม่บอกเราเถิดเราอยากรู้เหลือเกินสุนันทสารถีได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็สดแสนจะสงสารพระนางอีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมารดาที่ทุ่มเทความรักให้กับบุตรถ้าหากพระโอรสถูกฝังทั้งเป็นจริงๆพระนางก็จะต้องถึงวิสัญญีภาพ

ทราบเป็นแน่ส่วนว่านายสุนันทสารถีจะกราบทูลรายงานว่าทำให้พระนางหายเศร้าโศกด้วยวิธีการใดนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันเจริญสมาธิภาวนาเพราะผู้มีบุญทั้งหลายดังเช่นพระโพธิสัตว์ท่านยังสละทุกอย่างเพื่อการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพราะสิ่งนี้จะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ของชีวิตกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่97จากตอนที่แล้วมโหสถรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจในบรรยากาศที่อึมครึมภายในท้องพระโรงว่าหากเรายังขืนช้าอยู่เนี่ยก็จะไม่เป็นการดีเราควรต้องรีบกลับไปซะก่อนคิดดังนี้แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาแล้วเดินออกจากท้องพระโรงไปครั้นมโหสถหลีกออกไปแล้วอาจารย์เสนกะและสหายก็พากันเพชรทูลเป็นการใหญ่ได้กราบทูลให้เท้าเธอรีบกำจัดมโหสถให้สิ้นซากเสียโดยไวจะได้ไม่เป็นเสี้ยนหนามอีกต่อไปเท้าเธอก็ทรงเชื่อต่ออาจารย์ทั้งสี่อย่างสนิทแน่นถึงกับทรงพระราชทานพระขันแก้วอันเป็นพระแสงดาบประจำพระองค์ให้แก่อาจารย์ทั้งสี่พร้อมทั้งรับสั่งให้ช่วยกันตัดคอมโหสถซะก่อนที่จะเข้าเฝ้าในวันรุ่งขึ้นอาจารย์เสนกะครั้นได้รับเอาพระแสงขันนั้นมาแล้วก็ได้กราบทูลปลอบพระทัยพระราชาว่าพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นพระทัยไปเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปมโหสถจะมิได้อยู่เป็นเสี้ยนหนามให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอีกต่อไปแล้วครั้นแล้วอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันถวายบังคมลาด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานด้วยความหวังที่จะได้กำจัดเสี้ยนหนามให้สิ้นซากในอีกไม่ช้าฝ่ายมโหสถบัณฑิต

ครั้นปลีกตัวออกมาแล้วก็เดินไปคิดไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันคนหนึ่งกล่าวว่าควรเปิดเผยความลับแก่สหายคนหนึ่งว่าควรเปิดเผยความลับแก่พี่น้องคนหนึ่งก็ว่าควรบอกความลับแก่บุตรส่วนอีกคนก็ว่าควรบอกความลับแก่มารดาชั้นร้อยอาจารย์เหล่านี้นะจะต้องมีความลับส่วนตัวที่ปกปิดไว้เป็นแน่มิเช่นนั้นแล้วคงจะไม่กล้ายืนยันต่อพระราชาเช่นนี้แต่เห็นจะเป็นเพราะสิ่งเหล่า

เห็นใกล้ๆถังข้าวใบนี้แทบทุกครั้งได้การละวันนี้นะเราจะซ่อนตัวอยู่ใต้ถังข้าวสารใบนี้แหละอย่างน้อยๆก็คงจะได้ทราบเบาะแสอะไรบางอย่างเป็นแน่ว่าแล้วมโหสถก็ให้บริวารยกถังข้าวสารนั้นออกแล้วให้ปูเสื่อผืนขนาดย่อมตรงบริเวณนั้นส่วนตนก็เข้าไปนั่งหลบอยู่ในถังข้าวนั้นพลางกำชับบริวารของตนว่าหลังจากที่อาจารย์ทั้งสี่ลุกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยพวกเจ้าก็จงยกถังข้าวนี้ออกทันทีคนเหล่านั้นรับคำสั่งแล้วก็หลีกไปขณะนั้นคณะอาจารย์ทั้งสี่เมื่อออกมาจากท้องพระโรงต่างก็เดินกระยิ่มยิ้มย่องกันมาครั้นมาถึงตรงถังข้าวสารใบนั้นก็พากันนั่งคุยกันบนถังข้าวสารตามเคยครั้นแล้วจึงพูดคุยกันต่อถึงเรื่องเมื่อสักครู่ท่านเสนกะเหลียวมองดูรอบๆแล้วก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าเออนี่แน่พวกท่านแล้วใครล่ะจะเป็นคนฆ่ามโหสถล่ะข้าเห็นว่าผู้ที่เหมาะที่สุดก็เห็นจะเป็นท่านอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ปกุสะเสนอพลางหันไปทางสหายคนอื่นๆหรือท่านทั้งสองน่าจะเห็นเป็นอื่นก็จงว่ามาเถิดจริงของท่านปกุสะคงไม่มีใครเหมาะเท่าท่านอาจารย์อีกแล้วล่ะอาจารย์กามินทะรับรองพร้อมกับให้เหตุผลเข้าทีว่าก็ท่านอาจารย์น่ะเป็นผู้เริ่มต้นจุดประกายความคิดดีๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกส่วนพวกกระผมน่ะเป็นเพียงแรงหนุนช่วยเสริมส่งเท่านั้นเองใช่แล้วท่านทั้งสองน่ะพูดถูกเรื่องนี้น่ะต้องท่านอาจารย์ผู้เดียวเท่านั้นจึงจะทำสำเร็จอาจารย์เทวินทะย้ำหนักแน่นในที่สุดอาจารย์เสนกะจึงรับว่าตกลงเมื่อทุกคนเห็นตรงกันเช่นนี้ก็คงจะต้องเป็นเช่นนั้นครั้นแล้วอาจารย์เสนกะก็ถือโอกาสนั้นสอบถามถึงเรื่องที่อาจารย์ทั้งสามกราบทูลพระราชาพวกท่านแต่ละคนเนี่ยต่างก็กราบทูลเจ้าเหนือหัวไปว่าเรื่องที่เป็นความลับสมควรจะบอกแก่พี่น้องบุตรและมารดาตามลำดับข้าพเจ้าใคร่ขอถามท่านทั้งหลายสักหน่อยเถิดก็เรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องที่พวกท่านได้ทำเช่นนั้นจริงๆหรือเพียงแต่ได้รู้ได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นนะอาจารย์ทั้งสามก็รับพร้อมกันว่าแน่นอนเรื่องนี้นะข้าพเจ้าได้เคยทำมาแล้วทั้งนั้นพลางย้อนถามอาจารย์เสนกะว่าเอาแล้วท่านอาจารย์ล่ะที่ท่านกราบทูลว่าความลับควรบอกแก่สหายนั้นท่านได้เคยกระทำมาแล้วอย่างนั้นหรือครั้นอาจารย์เสนกะทราบว่าอาจารย์ทั้งสามก็ไม่ได้ต่างจากตนเท่าใดนักจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกครั้นแล้วจึงกล้าเปิดเผยความจริงว่าใช่แล้วเราน่ะได้เคยทำมาแล้วอย่างไรกันท่านอาจารย์โปรดเล่าให้พวกกระผมฟังบ้างเถิดอาจารย์ปกุสะซักถามด้วยความอยากรู้ท่านเสนกะถูกถามเช่นนั้นก็รีบบ่ายเบี่ยงว่าข้าพเจ้าบอกท่านไม่ได้หรอกเพราะเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องคอขาดปากตายหากว่าเจ้าเหนือหัวทรงทราบเข้านี่ชีวิตของข้าพเจ้าน่ะมีหวังต้องดับพูดในทันทีเป็นแน่บัดนี้แผนร้ายของอาจารย์ทั้งสี่ก็ไม่เป็นความลับสำหรับมโหสถเสียแล้วส่วนความลับที่จะเป็นเหตุให้ชีวิตของอาจารย์เสนกะดับวูบนั้นจะเป็นเช่นไร

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ามีลูกเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการมีพี่น้องทั้งหมด4คนสามีเป็นคนโตครอบครัวของเขาเนี่ยไม่อบอุ่นเลยพ่อสามีเคยทำงานเป็นลูกจ้างอยู่อู่ซ่อมรถลูกจ้างคนอื่นๆเขาออกไปเปิดร้านจนร่ำรวยไปตามๆกันแล้วแต่พอพ่อของสามีมาเปิดร้านเองบ้างครับกับเจงแถมยังถูกถังแก๊สในร้านระเบิดใส่แถมอีกด้วยแถมจนขาหักตั้งดามเหล็กไม่นานพ่อสามีก็ไปผลักประตูโดนขาข้างเดียวโดนขาข้างที่หักอยู่แล้วหักซ้ำรอยเดิมอีกจากนั้นมาพ่อสามีก็หันมาเก็บขยะขายดีกว่าแต่งตัวสกปรกมอมแมมทำให้ลูกๆและภรรยาอับอายมากแล้วในเช้าวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กไปเคาะประตูห้องพ่อเพื่อจะเอาขนมไปให้แต่ก็ไม่มีเสียงขานรับเขาจึงรีบปีนหน้าต่างเข้าไปดูเห็นพ่อนอนตัวแข็งอยู่บนที่นอนจึงรีบโทรศัพท์มาที่บ้านของลูกลูกจึงบอกให้สามีทราบสามีลูกไม่ได้ยินคำว่า

พ่อตายแล้วเท่านั้นแหละถึงก็ลุกพรวดจากที่นอนพร้อมกับพูดว่าอะไรกัน What ยังไม่ทันตอบแทนบุญคุณเลยกว่าจะคิดได้เมื่อไปถึงบ้านลูกเห็นร่างของพ่อสามีนอนชอดทอดยาวอยู่บนที่นอนเก่าห้องสกปรกเครอะไปด้วยฝุ่นเสื้อผ้าที่พ่อสามีสวมใส่สกปรกมอมแมมตัวของของพ่อสามีเริ่มพองแล้วก็ส่งกลิ่นที่บริเวณลำคอมีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อสามีเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไรแต่ทีนี้ในห้องพ่อสามีนอนอยู่มีเสาต้นหนึ่งบนปลายเสามีผ้ายันเจ็ดสีผูกเอาไว้แม่ของสามีเล่าว่าเสาต้นนี้ตกน้ำมันบางคืนฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเดินอยู่ในบ้านหลังจากที่พ่อสามีเสียชีวิตไม่นานน้องเคยได้ฝันถึงพ่อสามีว่ามาที่บ้านตัวสูงมากๆส่วนแม่ของสามีก็จะได้ยินเสียงปิดเปิดประตูที่ห้องของพ่อบ่อยๆบางทีก็ได้ยินเสียงเดินแรงๆบนบ้านแม่สามีก็จะตะโกนดังๆล้อมก็เอ่ยชื่อพ่อสามีแล้วก็บอกว่า Get out ไปไกลๆไม่ต้องมาหลอกมาหลอนทำไมไปจะไม่ให้มาอยู่บ้านกระดูกก็จะเอาไปถ่วงน้ำให้หมดพูดขู่ไปเลยพอพูดจบเสียงนั้นก็เงียบหายไปกลัวดุกว่าผีเลยลูกกับสามีมีลูกเดียวกัน3คนเป็นชายล้วนคนที่2และ3เป็นฝาแฝดอายุห่างจากคนโต10ปีลูกชายตัวของลูกเขาติดเล่นเกมตั้งแต่เรียนชั้นประถมเคยหนีเรียนติดต่อกัน3วันแอบไปเล่นเกมที่ห้างสรรพสินค้าเขามีปัญหาในการคบเพื่อนมากนอกจากนี้ยังไม่มีความอดทนเคยไปเข้าค่ายที่โรงเรียนก็หนีกลับบ้านมาก่อนแต่ยังไรก็ตามเขาก็เคยบวชมา2ครั้งและสามารถอยู่จนจบโครงจบโครงการได้เมื่อตอนยังเล็กๆที่ฟังให้ดีนะสามีจะรักลูกคนนี้มากพอโตขึ้นมาเขาจะไปชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ของพ่อเขาไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต่างๆที่พ่อทำเอาไว้ด้วยความอวดรู้บ้างทำให้งานพ่อเสียอยู่บ่อยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเริ่มมีปัญหากับพ่อสามีก็เริ่มทำร้ายลูกชายด้วยวิธีที่รุนแรงเมื่อลูกชายต่อยเพื่อนได้พ่อก็ต่อยลูกได้ชกบ้างต่อยบ้างตบบ้างสามีใช้คำพูดและกริยาที่หยาบคายต่อลูกชายเสมอจนทำให้ลูกชายเกลียดพ่อมากเขาจะเรียกพ่อว่ามันหรือชื่อของพ่อแทนเป็นแบบนี้อยู่นาน9เดือนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกลดน้อยลงจนพ่อลูกไม่พูดกันวันหนึ่งก็มีโครงการลูกกราบพ่อแม่ก่อนนอนเพื่อนครูที่โรงเรียนได้แนะนำพระอาจารย์รูปหนึ่งจากวัดแห่งหนึ่งแถวจังหวัดปทุมธานีคือวัดมาที่บ้านลูกในตอนเย็นนิมนต์พระอาจารย์ไปเลยพระอาจารย์ก็ไปนั่งรอพ่อลูกคู่นี้เป็นชั่วโมงพอสามีกลับมาจากที่ทำงาน

พอรู้ว่าพระมาเท่านั้นแหละเขาไม่ยอมเข้าบ้านขับรถจะออกไปที่อื่นลูกจึงอาศัยความเป็นนักกีฬาเก่ารีบวิ่งไปตามแล้วก็ดึงเขากลับมาในบ้านพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเทศสอนทั้งพ่อลูกพระอาจารย์ก็บอกให้ลูกกราบพ่อลูกก็ยังไม่กล้าได้แต่นั่งก้มหน้าน้ำตาซึมท่านก็หันมาทางพ่อบอกให้พ่อกอดลูกพ่อก็ไม่กล้าต่างคนต่างนั่งนิ่งจนเวลาผ่านไปหลายนาทีแล้วก็แม่ก็กองเชียร์ส่วนพระอาจารย์ก็พูดและแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นสามีลูกยื่นแขนไปโอบไหล่ลูกชายก่อนเพียงแค่ได้โอลิทัสสัมผัสเบาๆจากผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเพียงนิดเดียวเท่านั้นลูกชายก็โอ้ก้มลงกราบพ่อทันทีจะว่าในกิริยาท่าทางของทั้งคู่ดูจะอ่อนโยนลงบ้างการลงโทษที่รุนแรงคำพูดที่หยาบคายของผู้เป็นพ่อได้ยุติลงลูกชายก็ยอมเรียกพ่อว่าพ่อหลังจากที่ไม่เคยเรียกคำนี้มานาน9เดือนลูกรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระอาจารย์รูปนี้มากถ้าไม่มีท่านลูกชายของลูกคงจะทำบาปมากกว่านี้แต่แม้ว่าการปะทะที่รุนแรงและคำพูดที่เหมือนสาดโคลนใส่กันระหว่างพ่อกับลูกจะยุติลงไปแต่สายเลือดแห่งความเป็นพ่อลูกก็ไม่อาจจะกลับมาเหมือนเดิมปัจจุบันลูกชายอายุได้14ปีได้ไปอาศัยอยู่กับพี่สาวของลูกที่ต่างจังหวัดเพราะสามีของลูกยื่นคำขาดว่าหากลูกชายคนนี้อยู่ที่บ้านเขาก็จะไปจากบ้านหลังนี้โอ้ไปทำไมเนาะลูกชายฝาแฝดของลูกปัจจุบันอายุ4ขวบกว่าก่อนลูกตั้งครรภ์ลูกจะภาวนาสัมมาอรหังวันนั้นภาวนาได้ 1,000 ครั้งคืนนั้นฝันดีมากฝันเห็นมหาธรรมกายเจดีย์เห็นท้องฟ้าเป็นสีทองสวยงามมากบนท้องฟ้ามีดวงดาวกลมๆที่สุกสว่างเต็มไปหมดจากนั้นดาวก็ตกลงไปเป็นฝนดาวตกสวยงามมากลูกก็วิ่งไล่จับตาก็ตกลงมาถึงพื้นแล้วก็กลายเป็นดวงแก้วดวงใหญ่คลุมตัวลูกเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ลูกและสามีก็ได้แยกห้องนอนไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยจนกระทั่งคลอดก่อนจะคลอดลูกก็ภาวนาสัมมาอรหังได้อีก 1,000 ครั้ง เห็นนี่มิคล้ายดวงสว่างจากนั้นก็คลอดลูกแฝดอย่างง่ายได้ในช่วงวัยทารกเขาทั้งคู่มักจะเจ็บป่วยบ่อยๆครั้งหนึ่งศีรษะของแฝดพี่ถูกกระแทกอย่างแรงลูกกลัวว่าจะมีเลือดออกในสมองเพราะแฝดพี่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำถ้าเลือดออกแล้วเลือดก็จะไหลไม่หยุดแต่ที่พาส่งโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลในสภาพก็ต้องพาแฝดคนน้องเข้าโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งแต่พุ่นน้องท้องร่วงอย่างรุนแรงต้องให้น้ำเกลือแต่พยาบาลหาเส้นเลือดไม่เจอต้องแทงที่แขนและขาเป็นสิบเข็มแต่ในที่สุดก็เจอได้ที่ข้อเท้าเขาทั้งคู่เป็นเด็กฉลาดน่ารักรับรู้อะไรได้เร็วทั้งคู่ชอบการปล่อยปลามากแต่แฝดคนน้องจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และจะถนัดซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายนั่งสมาธิเขาใช้ถูกต้องจ้ะอะไรทุกอย่างซ้ายก่อนคำถามต้องช่วยกันจำนะจ๊ะช่วยกันจำพ่อของสามีทำกรรมใดมาคะตอนมีชีวิตอยู่จึงไม่ได้รับความรักน่าศึกษานะไม่ได้รับความรักและความเคารพจากลูกๆและภรรยาเลยแต่เหตุใดเมื่อเสียชีวิตแล้วสามีของลูกกลับมารักพ่อแล้วก็คอยทำบุญให้พ่อตลอดเสาตกน้ำมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะผู้หญิงที่แต่งชุดไทยที่เดินอยู่ในบ้านเป็นใคร

0: ข้าการตายของพ่อสามีหรือไม่พ่อสามีตายด้วยสาเหตุใดตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่สามีเองลูกกับลูกชายคนโตเขาทำกรรมใดร่วมกันมาคะจึงมาเกิดเป็นพ่อลูกและเป็นศัตรูกันกรรมที่ลูกคนโตเคยโต้ตอบพ่อแม่ทั้งคำพูดและการกระทำเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรคะลูกแฝดทั้งสองก่อนเกิดเขาเป็นใครมาจากไหนคะทำไมจึงเกิดมาเป็นฝาแฝดกันเพราะบุญในตัวของลูกแฝดหรือเปล่าถึงทำให้พ่อแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยตั้งแต่ทราบมาตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดลูกแฝดผู้พี่ทำกรรมใดมาจึงเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำใกล้จะหมดกรรมหรือยังคะแฝดผู้น้องทำกรรมใดมาจึงพูดมาค่อยชัดช่วยกันสันนิษฐานด้วยนะจ๊ะจะแก้ไขได้อย่างไรคะทำไมแฝดผู้พี่ถนัดข้างขวาแต่แฝดผู้น้องกลับถนัดข้างการแพทย์บอกว่าคนที่ถนัดข้างซ้ายเป็นเหตุมาจากสมองซีกขวาเจริญกว่าซีกซ้ายหากพูดตามหลักของพุทธศาสนาแล้วคนที่ถนัดซ้ายมีเหตุมาหรือไม่อย่างไรคะกรณีของแฝดผู้น้องนี่เกิดจากสาเหตุใดคะเป็นสิ่งที่ผิดปกติไหมจะแก้ไขได้อย่างไรทำไมคนส่วนใหญ่จึงถนัดขวาโอ้ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรมได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาโอ้นี่เป็นความหวังของแม่เนี่ยลูกจะมีวิธีปลูกฝังและเลี้ยงดูเขาอย่างไรคะอาจารย์องค์ที่ท่านมาสอนให้ลูกชายคนโตกราบพ่อนั้นเอาอีกแล้ว ต้องคอยเป็นอะไรไม่ใช่ลูกและลูกก็ได้ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะกับท่านมาตลอดลูกก็มีความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักท่านมานานแสนนานเรามีความเกี่ยวข้องกับท่านมาอย่างไรทำไมปัจจุบันนี้จึงมีสาธุชนจำนวนมากมาขอคำแนะนำปรึกษาจากท่านตลอดท่านสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและท่านมีผังบวชหนาแน่นไหมคะก็จะต้องไปถามแทนท่านทำไมพ่อลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ปอดท่านตายแล้วไปไหนคะตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: อาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อของสามีตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้รับความรักเคารพจากบุตรภรรยาเลยเพราะเราเรียนมาหลายเคสละจ้าขาดบุญดูแลบิดามารดาและมักจะทำทานด้วยความไม่เคารพอีกทั้งมักจะพูดในบิดามารดาเจ็บช้ำน้ำใจอีกด้วยรวมทั้งขาดบุญเลี้ยงดูบุตรภรรยาให้ดีอีกด้วยในอดีตมันส่งผล แต่พอเสียชีวิตลูกชายกลับมารักพ่อและคอยทำบุญให้พ่อเพราะในชาติเดียวกันนั้นก็มาคิดได้ตอนที่พ่อตายแล้วและทำบุญให้พ่อในภายหลังเช่นเดียวกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ลูกชายตนเองทำดังนี้บ้างจ้ะเสาตกน้ำมันที่บ้านเกิดขึ้นเพราะมีภูมิเทวาสายคนทันสิงอยู่คล้ายมีพลังงานอยู่ข้างในเสาผู้หญิงที่แต่งชุดไทยเดิมอยู่ในบ้านก็คือภูมิเทวาสายคนทันที่สิงอาศัยอยู่ในเสาบ้านเสานั่นแหละจ้ะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของพ่อสามีพ่อสามีตายด้วยหัวใจวายเพราะหมดอายุไขจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปอยู่ที่บ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ที่บ้านเราไปคุยดูสิจ้ะยังอยู่ที่บ้านชายร่างสูงที่น้องเคยฝันถึงนั้นก็เป็นตุเป็นตะไม่มีอะไรก็ฝันไปเอง

ส่วนเสียงเปิดปิดประตูและเสียงเดินแรงๆที่แม่สามีได้ยินนั้นก็คือพ่อสามีจ้าดาริ่งยังอยู่ใกล้ๆจ้าเมื่อได้บุญแล้วก็ทำให้กายละเอียดมีกำลังจิตดีขึ้นเมื่อบุญอุทิศไปจึงมาทักทายเปิดปิดประตูทำเสียงดังแรงๆหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์จะให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกจ้าสามีกับลูกกับลูกชายกันโตมาเป็นพ่อลูกและเป็นศัตรูกันเพราะในอดีตเคยเป็นเพื่อนรักกันที่สนิทกันมากแต่ต่อมาทะเลาะกันด้วยเรื่องงานที่ทำด้วยกันจนถึงก็ชกต่อยทำร้ายร่างกายกันห่างเขินกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อมาตอนหลังก็มาดีกันได้ผังนี้ติดตัวมาแต่ที่มาเป็นพ่อลูกกันก็เพราะได้ทำบุญร่วมกันโดยพ่อซึ่งเป็นเพื่อนในชาตินั้นได้เป็นคนออกเงินทำบุญให้และก็ใส่ชื่อเพื่อนคนนั้นเป็นผู้ร่วมบุญด้วยด้วยบุญนี้จึงมาเป็นพ่อลูกกันไงนี่ทำให้บุญมากกว่าก็ต้องอย่างนี้นะลูกชายคนโตถูกพ่อทำโทษรุนแรงอย่างไร้เหตุผลเพราะกรรมที่ได้ผัวฆ่ากันมาในชาตินั้นโดยชวนกันลงทุนการค้าพ่อเป็นคนออกเงินเป็นส่วนใหญ่ส่วนเพื่อนอีกคนหรือลูกในชาตินี้ก็ลงทุนด้วยแรงกายแรงใจแต่ต่อมาทะเลาะกันแล้วก็ผูกอาฆาตกันกระทั่งมาดีกันในภายหลังนั่นกล่าวแล้วจ้ะลูกคนโตคอยโต้ตอบพ่อแม่ทั้งคำพูดและการกระทำจะมีผลกรรมก็คือเนื่องจากเคยผูกเวรกันมาเวรเก่าก็ยังใช้ไม่หมดแล้วก็ยังมาสร้างกรรมใหม่กันอีกแต่ว่าชาตินี้ชาตินั้นเป็นฐานะเพื่อนแต่ชาตินี้มาอยู่กันคนละฐานะลูกคนโตก็จะมีวิบากกรรมคืออย่างเบาๆก็จะทำให้หากมีครอบครัวมีลูกก็จะเจอลูกทำกับตัวอย่างนี้บ้างถ้าไปขอเข้ามาก็มีโอกาสใจหมองตอนก่อนจะเดินทางไปปรโลกแล้วก็จะไปอบายได้จะแก้ไขก็ต้องแก้ไขกันทั้งครอบครัวต้องคุณพ่อคุณแม่คุณลูกให้หันหน้าเข้าหากันให้พูดจากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันเสียอโหสิกรรมกันจริงๆนะจริงใจให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดไปให้หมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยรอยยิ้มและความรักชีวิตก็จะผาสุกลูกฝาแฝดทั้งสองมาเกิดเป็นฝาแฝดกันลูกฝาแฝดทั้งสองตอนนี้ดีเคยเป็นพี่น้องกันได้ชักชวนกันทำบุญแล้วก็อธิษฐานที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกทีนี้ล็อกบุญมาตรงกันพอดีจังหวะประจวบเหมาะถูกดูดเข้าไปทั้งคู่เลยเลยกลายมาเป็นฝาแฝดกันก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างปานกลางจ้ะเมื่อพ่อรู้ว่าตั้งครรภ์ฝาแฝดคู่นี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันฉันสามีภรรยาเลยซึ่งตรงกันข้ามกับลูกชายคนโตเมื่ออยู่ในครรภ์พ่อแม่ยุ่งเกี่ยวกันตลอดจนถึงวันที่คลอดเพราะบุญในตัวฝาแฝดที่มีจิตใจดีไม่ได้เป็นพวกหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักจ้ะบันดาลให้เป็นเช่นนั้นเป็นเด็กฉลาดน่ารักเลี้ยงง่ายเพราะเป็นเด็กที่มีบุญพอสมควรน่ะมาเกิดจึงทำให้สอนตัวเองได้จ้ะฝาแฝดผู้พี่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งมีกรรมฝาแฝดผู้พี่มีกรรมปานาติบาตได้เคยเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่คอวัวด้วยท่อเหล็กแหลมแล้วก็เสียบเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ของคอวัวไปเลือดวัวสดๆไหลลงท่อเหล็กแหลมนั้นแล้วก็เอาไปกินเป็นยาบำรุงกำลังเป็นประจำนะมาส่งผลให้เป็นเกล็ดเลือดต่ำวิบากกรรมยังมีอยู่ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายที่จะถูกฆ่าแล้วทิศบุญส่วนแม่สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้ะแฟผู้น้องพูดมาค่อยชัดเพราะในอดีตได้เคยพูดล้อเลียนพูดที่พูดไม่ชัดจนทำให้เขาเกิดความอับอาย

วจีกรรมนี้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขให้กล่าวคำปิยวาจาพูดจาไพเราะอย่าไปล้อเลียนผู้ใดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ให้มันสั่งสมบุญทุกบุญแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้ผู้ที่เราไปล่วงเกินเขาไว้จ้ะเมื่อป่วยต้องให้น้ำเกลือแต่พยาบาลหาเส้นเลือดไม่เจอต่างแทงเป็นสิบสิบเข็มทั้งแขนและขาเพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นปีมดตบยุงเอาไม้ตีแมงวันเป็นต้นมาส่งผลจะแฟดผู้พี่ถนัดขวาแต่แฟดผู้น้องถนัดซ้ายเพราะเวลาทำทานทั้งสองคนมักจะทำทานในมือที่ต่างกันคือทำทานในมือขวาก็ถนัดขวาทำทานในมือซ้ายก็ถนัดซ้ายกลับเกิดจากความคุ้นเคยมาเนี่ยเกิดความคุ้นเคยมาข้ามชาติและในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ผิดปกติอะไรจ้ะลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรมได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานั้นลูกก็จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาคอยประคับประคองเขาให้อยู่ในเส้นทางธรรมให้คบเพื่อนที่ดีให้ใกล้ชิดพระอาจารย์ที่รักธรรมวินัยและฉลาดในการอบรมสั่งสอนเป็นต้นจ้ะพระอาจารย์ได้มาเทศสอนให้ลูกชายคนโตกราบพ่อได้คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกและลูกก็ได้ช่วยเหลือกิจกรรมเรื่องธรรมะอีกทั้งรู้สึกคุ้นเคยธรรมนานเพราะแน่ดีก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกและลูกก็เกื้อกูลท่านท่านก็บวชมาหลายชาติโดยบวชตลอดชีวิตมาหลายชาติผังบวชนี้จึงหนาแน่นดีแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะปัจจุบันมีสาธุชนมาปรึกษาท่านตลอดเพราะท่านมากไปด้วยความเมตตารักในหน้าที่กัลยาณมิตรไม่เคยคิดเบื่อในการให้คำปรึกษาและก็รักในการให้กำลังใจคนทำความดีและสู้ชีวิตท่านสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาท่านเป็นกุลบุตรออกบวชจากตระกูลเศรษฐีเก่าได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้กราบดุสิตบุรีวงศ์บุญพิเศษอย่างสะดวกสบายพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยมะเร็งที่ปอดตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสายคนทันชั้นดีชั้นจตุมหาราชิกาด้วยบุญที่ท่านทำในพระพุทธศาสนาและบุญที่ลูกให้ท่านทำและบุญที่ลูกทำให้อุทิศให้ท่านด้วยจ้ะตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจ้ะชาตินี้ไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามเตไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระมหาทศพรปุญญังกุโรขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญ

0: ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายผู้มีหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมนะ
1: สาธุ
0: สาธุสาธุพวกเรานี่มีบุญมากๆเลยนะมีบุญมากจริงๆเพราะว่าได้มานั่งอยู่สถานที่ตรงนี้แหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์วัดพระธรรมกายนะห้องแก้วสารพัดนึกที่เรียกว่าห้องนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนึกอะไรเนี่ยสำเร็จทุกอย่างเลยเพราะว่าห้องนี้สัปยะสี่ทีเดียวนะอากาศสบายบรรยากาศนี่เงียบสงบมากเลยทั้งบุคคลรอบตัวเราก็เป็นกัลยาณมิตรใส่ชุดขาวรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมธรรมะที่เราได้เรียนรู้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรู้เรื่องราวความจริงต่างๆของชีวิตการปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกอย่างนี้เรียกว่าสถานที่อาหารก็อร่อยนะมาร้อยเลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านเลี้ยงได้ทั้งล้านเนี่ยอาหารที่วัดข้าวทิพย์นะอร่อยมากเลยนะบุคคลก็สบายนะธรรมะก็เป็นที่สบายคือเรียกว่าสัปปายะสี่นี่ครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะนั่งมีความสุขก็เหลืออย่างเดียวก็คือต้องทำความเพียรให้ถึงจุดแห่งความเพียรนะแล้วก็ทำความสบายไปเรื่อยๆเนี่ยทำกายสบายทำใจสบายนะทำอารมณ์ให้มันสบายเนี่ยร่างกายและจิตใจนะถ้ากายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวแล้วเนี่ยก็นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งสบายๆนะเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วแหละนั่งสมาธินะไม่ต้องทำอะไรให้มากไปกว่านั้นแล้วถ้าใครยังนั่งแล้วเนี่ยมันไม่สบายเราก็ไปปรับให้มันสบายก่อนถ้ากายมันไม่สบายทำไงดีก็ไปยืดเส้นยืดสายล้างหน้าล้างตานะหรือบางคนโอ้โหงานหนักมากเลยเครียดมาทั้งวันนะถ้าจะมานั่งเลยนี่สงสัยระเบิดแน่นะไปยืดเส้นยืดสายก่อนไปเดินดูนกดูไม้ธรรมชาติให้มันสบายอกสบายใจให้มันผ่อนคลายก่อนนะแล้วก็ค่อยมานั่งไปเวียนพระทักษิณรอบเจดีย์ก่อนก็ได้นะที่มีรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่ไปดูซิดอกไม้วันนี้มีกี่สีสังเกตหรือเปล่าหรือคอนโทรน้ำมีกี่อันลองไปนับดูซิให้ใจมันคลายจากความเครียดในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเข้าวัดแล้วนะมาวัดแล้วรู้ความจริงของชีวิตแล้วเราอย่าให้กิเลสอาสวะหรืออย่าให้ความหมองหมองทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในใจเราเลยนะให้ใจเราใสสว่างตลอดทั้งวันทำกายให้สบายนะพอกายสบายแล้วมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยง่ายนะบางคนนั่งแล้วรู้สึกปวดหลังโอ้นั่งหลังตรงเด็กเลยนะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นทำไม่ได้วันนี้ไม่ได้นะเราเอาสบายๆพอจ้ะก็ปรับให้ร่างกายมันสบายนั่งพิงก็ได้นะนั่งพิงแล้วรู้สึกเมื่อยนั่งเหยียดขาก็ได้นะหรือถ้าอยู่คนเดียวบางทีเรานั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวนะนั่งพิงผนังนั่งเอนก็ได้เอาว่านั่งแล้วเนี่ยสบายๆไม่ต้องไปติดกับท่านั่งมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับสบายจนสักพักหนึ่งก็เริ่มเอนละเอนแล้วก็ไหลไหลแล้วก็นอนไปเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ได้นั่งนะจ๊ะก็จะได้นอนแทนเพราะฉะนั้นคือเอาพอดีพอดีนะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของความพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปทั้งกายแล้วก็ทั้งใจอ่ะแหละโดยเฉพาะใจของเรานี่แหละต้องวางใจให้เป็นกลางๆนะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่ตั้งใจเกินไปหรือว่าไม่

ปล่อยใจจนเผลอฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเราต้องทําบ่อยๆนะการที่จะให้ใจเราคุ้นกับทางสายกลางคุ้นกับความพอดีเนี่ยฝึกได้นะใจคนเราเนี่ยฝึกได้แล้วก็ฝึกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยขึ้นอยู่กับเราเองแหละว่าเราจะเอาใจของเรานั้นไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปผูกไว้กับเรื่องอะไรโดยเฉพาะช่วงนี้ปีนี้เนี่ยเป็นวาระที่ดีมากๆเลยก็คือเป็นวาระ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะให้ใจเราเนี่ยผูกพันนึกถึงคุณครูแม่ใหญ่นะหลวงพ่อบ่อยๆนะซึ่งปกติแล้วนี่หลวงพ่อนะท่านจะไม่ค่อยยกตัวเองนะท่านจะยกแต่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์อย่างเงี้ยเวลาท่านให้นึกเนี่ยท่านก็จะให้นึกหลวงปู่อย่างเงี้ยแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งนะก่อนที่หลวงพ่อท่านจะปลีกวิเวกไปเข้าพรรษาจำพรรษาแล้วก็ไม่ได้ลงตลอดพรรษาเลยเนี่ยในช่วงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยท่านให้นึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ใครจำได้บ้างเอ่ยนะให้นึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ใครนึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ได้บ้างนะให้นึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ให้ได้ตลอดเวลาเนี่ยคือนึกถึงหลวงพ่อแหละเพราะฉะนั้นในตอนนี้เป็นวาระโอกาสดีมากๆแล้วนะที่เราจะได้บูชาธรรมหลวงพ่อตลอด80ปีของหลวงพ่อเลยนะคือนึกตลอดทั้งปีแล้วก็นึกยาวเป็นจนถึง22เมษายนปีหน้าเลยนะ2568เนี่ยให้เราใจผูกพันกับท่านแล้วเราก็ทำแค่นี้นะนั่งสมาธิก็ทำสบายๆนะแค่ทำสบายก็เหลือเฟือแล้วนะที่เหลือเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เดี๋ยวหลวงพ่อท่านจัดการให้หมดเลยนะกลั่นให้เราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นะเติมบุญเติมบารมีให้เราเนี่ยทำอะไรได้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราแล้วแหละทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะทั้งสัปปายะ4ทั้งกายสบายทั้งใจสบายแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยนะให้เราล็อกชีวิตประจำวันของเราให้อยู่กับบุญกุศลตลอดเวลาเลยเนี่ยเดินไปทางไหนมองไปทางไหนอาจจะเปิดมือถือจะเข้าไลน์จะเข้า Facebook อะไรก็ตามเนี่ยให้เป็นเรื่องบุญกุศลล้วนๆเลยเนี่ยถ้าใจเราอยู่ในบุญได้แบบนี้นะจะหันไปทางนั้นเจอรูปหลวงปู่มาในรถเจอรูปหล่อหลวงปู่องค์เล็กติดอยู่หน้ารถอย่างนี้นะโอ้โหถ้าอยู่งี้ทั้งวันนี่ใจผ่องใสก่อนจะทำอะไรก็ตามนึกถึงหลวงปู่ก่อนนึกถึงหลวงพ่อก่อนแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอใจใสใจสบายนี่ทำอะไรก็สำเร็จนะเมื่อใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆให้กิจวัตรประจำวันเราลงตัวเพราะว่าตลอดชีวิตประจำวันเรามันเจอแต่เรื่องร้อนๆมาเยอะแล้วเนี่ยเอาเรื่องเย็นๆเข้ามาใส่ในใจเราให้ได้ตลอดเวลาแบบนี้นะแล้วก็ให้มาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์บ่อยๆเลยนะมาทุกวันมาเป็นประจำเนี่ยช่วงนี้เจดีย์สวยมากงดงามมากๆเลยนะมาดูเจดีย์ดูองค์พระ1ล้านองค์ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ทั้งองค์พระภายนอกองค์พระภายในเนี่ยเรามองดูทีนึงเห็นสมณะเป็นมงคลนะเห็นพระเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเนี่ยโอ้โหพระองค์พระองค์พระใจสบายนะใจใสมีความสุขทีเดียวเนี่ยนี่ดูเลยนะโอ้ใจผ่องใสจากใจที่กำลังกลุ้มๆเบื่อเซ็งเซ็งในชีวิตประจำวันอยู่นะเห็นองค์พระใจผ่องใสเอ้เราสร้างไปกี่องค์นะเจดีย์เราได้มีส่วนบุญอะไรบ้างนะเอาวิหารคดเราก็สร้างนี่เอาเสาแก้วเราก็สร้างนะเทคอนกรีตฐานลากบันไดขาขึ้นโอ้เราสร้างหมดเลยนะเนี่ยเรานึกถึงบุญนี่ที่เราได้สั่งสมมาแล้วก็นึกให้ปลื้มนะตั้งแต่ที่เราไปรวบรวมปัจจัยมาเรามีความคิดยังไงที่จะสั่งสมบุญเนี่ยค่อยๆนึกช้าๆนึกให้ปลื้มถ้านึกแล้วไม่ปลื้มก็นึกอีกนึกไปอีกนะซ้ำไปอีกเรื่อยๆนะทำไปบ่อยๆดูไปบ่อยๆนะดูภาพบุญไปก็ได้เปิดทบทวนบุญย้อนหลังเนี่ยพระอาจารย์ก็

ชอบนะตอนบ่ายๆตอนว่างๆก็จะเปิดทบทวนบุญใน YouTube เนี่ยบุญนั้นเราก็ทำบุญนี้เราก็ทำนะแล้วก็ดูเนี่ยตอนนั้นเราเตรียมงานยังไงเราได้ร่วมบุญอะไรไปบ้างมีส่วนแห่งบุญแบบไหนเรานั่งตรงไหนตอนนั้นเราใส่ชุดอะไรยังไงเนี่ยนึกเป็นรายละเอียดเนี่ยทบไปทวนมาคือนึกจากหลังไปหน้าแล้วก็ทวนกลับมาหน้าไปหลังทบไปทวนมาเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะปลื้มอย่างนี้ดีไหมรับประกันนะนึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยปลื้มแน่นอนปลื้มทุกๆคนเลยนะแล้วก็ทำบุญแล้วเนี่ยต้องปลื้มนะพอที่หลวงพ่อท่านบอกนะถ้าไม่ปลื้มคือขาดทุนนะเพราะว่าบุญนั้นคือความสุขความสำเร็จเบื้องหลังความสุขความสำเร็จของชีวิตของเราทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญแล้วมันต้องปลื้มนะมันเป็นโดยปกติของบุญนะเป็นโดยธรรมดาเลยปกติเราใส่บาตรแล้วเนี่ยเราสละทรัพย์สมบัติออกได้กำจัดความโลภออกได้ใจผ่องใสขึ้นเนี่ยมันต้องปลื้มในบุญที่เราทำนะเรารักษาศีลเราละชั่วได้ใจมีพลังขึ้นผ่องใสขึ้นเนี่ยเราต้องปลื้มนะนั่งสมาธิแล้วใจผ่องใสขึ้นแม้จะนั่งแล้วไม่เห็นอะไรก็ตามนั่งแล้วได้แค่ความมืดหรือนั่งแล้วเฉยๆก็ตามอย่างน้อยก็ต้องเราได้บุญแล้วได้ปลื้มใจสบายใจสบายแล้วแม้จะยังไม่มีความสุขก็ตามก็ให้เราพึงพอใจเท่าที่เราทำได้ไปก่อนนี่ให้เราปลื้มแบบนี้นะแล้วก็ให้มาที่เจดีย์เป็นประจำสม่ำเสมอเลยนะใครอยู่ใกล้แถวนี้มาทุกวันได้นี่ยิ่งดีเลยมาเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยพาตัวเล็กๆมาด้วยนะอย่ามาคนเดียวมาแล้วก็ชวนคนอื่นมาด้วยชวนคุณพ่อคุณแม่บุคคลผู้เป็นที่รักแล้วก็มาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกันมาสวดธรรมจักรนั่งสมาธิที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ได้หรือว่านำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะทั้งหลายมาบูชาเจดีย์เนี่ยเก็บดอกไม้หน้าบ้านมานะหรือไปซื้อที่ร้านดอกไม้ข้างบ้านก็ได้ที่เราสะดวกนะแล้วก็นำเครื่องสักการะมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมไปถึงมาสักการะองค์พระประธานที่เราได้ช่วยกันหล่อนะที่ปฏิสถานที่ห้องแก้วสารพัดนึกแล้วก็ปฏิสถานที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยนึกให้ปลื้มเลยนะว่าเนี่ยองค์พระนี้ที่จอมกระหม่อมเกศดอกบัวตูมมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ได้กราบองค์พระองค์นี้เท่ากับกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยนี่ได้บุญอย่างมหาศาลทีเดียวนะและอนิสงส์การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์อนิสงส์การบูชาเจดีย์นั้นมีอนิสงส์มากมายทีเดียวนะอย่างคราวที่แล้วเล่าเรื่องชดินเศรษฐีให้ฟังนะจับอะไรนี่เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะพอถึงเวลาคุณพ่อบุญธรรมให้มาเป็นเจ้าของร้านจากของที่ขายไม่ออกเลย12ปีนะเด็กชายชดินมาขายเช้าเดียวหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยคนลูกค้าแห่มาจากไหนไม่รู้เนี่ยมาซื้อของมากมายนี่เป็นเพราะบุญเก่าเนี่ยที่ได้บูชาพระเจดีย์ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเช่นเดียวกันเลยนะหรือว่าเรื่องของนางพัทธิกาปิลานีเนี่ยในชาติก่อนที่เคยไปทำลายบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าความขุ่นเคืองในน้องสาวของญาติขุ่นเคืองแล้วก็เห็นน้องสาวใส่บาตรหงุดหงิดทำไมใส่บาตรพระปัจเจกทำไงจะให้น้องสาวเจ็บใจนะก็เลยเอาบาตรของพระปัจเจกเนี่ยไปเททิ้งแล้วก็ใส่โคลนตมลงไปแทนไปถวายพระปัจเจกนะปรากฏว่าเนี่ยด้วยวิบากกรรมในชาตินั้นเองนะทำให้มาเกิดอีกชาตินึงก็ตัวเหม็นเป็นธิดาเทพบุตรเป็นธิดาตัวเหม็นส้วมแตกเนี่ยจะไปที่ไหนเข้าบ้านใครเนี่ยมันก็มีกลิ่นส้วมออกมาจากบ้านแต่ว่าก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการนำเครื่องประดับทั้งหลายไปหล่อเป็นอิฐแล้วก็นำไปใส่ในพระเจดีย์นะร่วมสร้างเจดีย์ร่วมบูชาเจดีย์นะจากกลิ่นที่เป็นกลิ่นส้วมแตกนะก็กลิ่นตัวนั้นกลายเป็นกลิ่นจันทร์ทีเดียวเลยกลิ่นปากนั้นเหมือนกลิ่นดอกบัวเนี่ยสามารถแก้ไขได้แบบพึบพับพึบพับทีเดียวนะทันตาเห็นทีเดียวเนี่ยบุญนั้น
อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลย

ุญกับบาปนั้นพยายามชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าข้างบุญนะจ๊ะให้ชีวิตประจำวันของเรานั้นอยู่ในบุญให้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นให้มาเป็นประจำเลยนะมาวัดทีนึงอย่าลืมแวะไปกราบพระมหาเจดีย์หรือว่าไปเวียนพระทักษิณก็ได้นะแล้วก็ให้ชวนคนมากราบเจดีย์เยอะๆเพราะว่าถ้าเราไม่มาตอนนี้เราไม่ใช้โอกาสขณะที่ยังมีอากาศคือมีอากาศหายใจอยู่แล้วเรายังไม่ใช้โอกาสนั้นสุดท้ายพอเราไม่มีอากาศหายใจเราก็ต้องมาที่เจดีย์อยู่ดีนะเพราะว่าเราต้องมานั่งนึกถึงบุญที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่อยๆทบทวนจนปลื้มนะจากกายมนุษย์ละเอียดเปลี่ยนเป็นกายทิพย์แล้วก็บุญในตัวส่งผลกลับสู่ดุสิตบุรีบุญคุณพิเศษเราต้องช่วยตัวเองเนี่ยสุดท้ายก็คือเรื่องของเราเองทั้งสิ้นเลยนะเราต้องเป็นผู้ต่อสู้กับศึกชิงภพ

ในขณะที่เรายังมีโอกาสจงใช้อากาศในการสั่งสมบุญให้เต็มที่เถิดนะนี่ถ้าไม่เชื่อนะดูวิดีโอนี้เลยนะว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นะฝ่ายที่หนึ่งนะ

ธุสุดท้ายก็ต้องมาทุกคนนะศึกษาไว้ก่อนนะเส้นทางวิธีการการไปสู่ดุสิตบุรีว่ายังไงเราก็ต้องมานั่งนึกทบทวนบุญที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกๆคนเลยนะถ้าเรานึกตอนเป็นมนุษย์ไม่ออกนะโอ้โหแล้วมีเวลาที่หน้าเจดีย์อยู่สั้นๆเท่านั้นเองนะแถมเป็นกายมนุษย์ละเอียดอีกนะโอ้โหกายมนุษย์หยาบนี่มีความแรงในการสั่งสมบุญอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นคือกิเลสอสวะทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะกันไม่ให้กายมนุษย์หยาบนี้เนี่ยสามารถสั่งสมบุญได้เต็มที่ก็จะชิงช่วงกันอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยชิงช่วงกันตลอดนะบาปอกุศลที่เราเคยผิดพลาดทำมาก็จะมาตัดรอนบุญที่เราเคยสั่งสมมาไว้แล้วหรือบุญอะไรที่กำลังจะส่งผลได้ในปัจจุบันแทนที่จะส่งผลได้ 100% ก็ตัดรอนเหลือ80บ้างเหลือ50บ้างหรือช่วงไหนที่ใจเราหมองใจเราไม่อยู่ในบุญก็ตัดรอนไปจนบางทีก็ไม่สามารถจะส่งผลได้ขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคือเราต้องเข้าข้างบุญเอาไว้ให้ใจผ่องใสเอาไว้เนี่ยเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งปวงเลยนะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของบุญโดยเบื้องต้นสักนิดหนึ่งนะบุญนั้นมีคุณสมบัติเบื้องต้นนะอยู่5ข้อด้วยกันนะที่พอจะสรุปมาได้ข้อที่1ก็คือบุญชำระจิตให้ผ่องใสเวลาเราทำบุญแล้วใจย่อมผ่องใสจะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาหรืออะไรก็ตามใจย่อมผ่องใสนี่เป็นพื้นฐานเลยนะทำปุ๊บใจใสทันทีเลยได้บุญเกิดขึ้นทันทีแม้หยาบๆเราจะยังไม่เห็นก็ตามบางคนบอกเออใส่บาตรไปแล้วทำไมบุญยังไม่ส่งผลเลยไม่เห็นจะรู้สึกปลื้มอะไรเลยจริงๆเนี่ยความคิดแรกนะตั้งแต่ที่เราจะเริ่มใส่บาตรที่เราอยากจะใส่บาตรที่เราอยากจะทำทานเราอยากจะกำจัดความโลภออกไปจากใจที่เราอยากจะให้นั่นแหละนั่นน่ะเป็นบุญกุศลแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังมองไม่เห็นคือเรายังหยาบอยู่ใจเรายังไม่ละเอียดพอที่จะมองเห็นความตั้งใจแรกของเราเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆใจเย็นๆทบทวนให้ใจปลื้มเนี่ยแล้วเราจะปลื้มในทุกขั้นตอนเลยนะบุญนั้นชำระจิตให้ผ่องใสได้หรือบุญต่างๆที่เราเคยสั่งสมมาแล้วแล้วเรานึกถึงหรือบุญนั้นตามมาส่งผลก็สามารถทำให้ใจเราผ่องใสได้เช่นเดียวกันไม่ว่าการสั่งสมบุญใหม่ก็ทำให้ใจใสได้หรือบุญเก่ามาตามส่งผลมาตามสอดตามสอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีอยู่ในบุญนั่นก็ทำให้ใจเราผ่องใสได้เช่นเดียวกันนี่คือคุณสมบัติของบุญข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือบุญนั้นสามารถสั่งสมได้ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้นะเราทำบุญวันนี้เหมือนหยอดกระปุก1บาท50ตังค์10บาท20บาทหยอดไปเรื่อยๆนะสักวันหนึ่งก็ต้องเต็มกระปุกได้นะเหมือนน้ำหยดลงตุ่มทีละหยดทีละหยดยังสามารถเต็มตุ่มได้ฉันใดบุคคลเมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นนะแล้วก็บุญเล็กๆน้อยๆที่เราสั่งสมไปเนี่ย10บาท20บาท50ตังค์นิดๆหน่อยๆนะชื่อว่าไม่ส่งผลเป็นไม่มีเลยดูก่อนนะเธออย่าดูหมิ่นบุญแม้มีประมาณน้อยว่าจะไม่ส่งผลแม้การตกลงแห่งหยาดแห่งน้ำยังสามารถทำตุ่มให้เต็มได้ฉันใดบุคคลเมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางเนี่ยทำให้เต็มที่นะส่งผลหมดและก็พยายามจะส่งผลอยู่ตลอดเวลาด้วยสามารถสั่งสมบุญได้ติดไปข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยนะบุญที่เราทำเราเป็นเจ้าของบุญเป็นของเราแล้วเราละโลกไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะ

แม้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ญาติพี่น้องที่เป็นที่รักของเราทั้งหลายที่คอยดูแลพยาบาลเราทั้งหลายเอาไปไม่ได้เลยไม่เห็นมีใครไปกับเราสักคนหนึ่งมีแต่ตัวเราเท่านั้นเองที่ไปด้วยตัวของเราเองแท้ๆเรามาคนเดียวเราไปคนเดียวสิ่งที่ตามติดเราไปได้คือบุญกุศลนี่แหละที่จะตามไปข้ามภพข้ามชาติข้อที่3คือบุญนั้นอุทิศได้แบ่งให้กันได้มีคุณสมบัตินะเราทำแล้วเราเป็นเจ้าของบุญเราสามารถแบ่งบุญให้กับคนอื่นได้ด้วยการปัตตานุโมทนาใหม่การให้ส่วนบุญและคนอื่นก็รับบุญจากเราได้ด้วยการอนุโมทนาบุญ

คือบุญคุณสมบัติเนี่ยที่ทำมาเนี่ยแตกต่างกันเพราะคุณสมบัติได้มาโดยการปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิเกิดจากมโนกรรมก็คือใจของเรานั่นแหละก่อนที่เราจะทำบุญทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำคือการน้อมนำใจของเราให้ไปในบุญทั้งหลายให้มีความเลื่อมใสศรัทธาในบุญเนี่ยเป็นการประกอบเหตุนะแล้วเวลาเราบุญส่งผลเนี่ยเราก็จะเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ง่ายเห็นพระแล้วใจอ่อนโยนเห็นพระแล้วจิตเป็นกุศลใจบุญใจกุศลมีคนสอนนั่งสมาธิแล้วอยากนั่งอยากเข้าถึงธรรมอยากบรรลุธรรมอยากฟังธรรมอยากเข้าไปนั่งใกล้อยากได้บรรลุส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยแบบนี้เนี่ยนี่คือคุณสมบัตินั่นเองนะการได้บรรลุธรรมการใจหยุดนะการได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆความเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือแม้แต่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลทั้งหมดนี้ก็ได้มาด้วยบุญกุศลทั้งสิ้นนี่ไงบุญนี้ดึงดูดสมบัตินะแล้วก็บุญนี้ทำให้สำเร็จดั่งใจปรารถนาเลยนี่เราเป็นเจ้าของบุญแล้วเราสั่งสมบุญนะบุญเป็นเบื้องหลังความสุขความสำเร็จเราสามารถอธิษฐานจิตกำกับให้บุญนั้นส่งผลไปในสิ่งที่เราต้องการได้เราต้องการแบบไหนล่ะได้หมดเลยนะสเปคไหนรุ่นไหนยอดขายเท่าไหร่ยังไงแบบไหนได้หมดนะเราสามารถอธิษฐานจิตเจาะจงลงไปในสิ่งที่เราต้องการได้เลยแต่สุดท้ายอย่าลืมอธิษฐานนะว่าให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแล้วได้มาก็ต้องนำบุญมาต่อบุญนำสมบัติมาต่อสมบัตินะอย่าเอาทรัพย์ไปถล่มอย่าเอาสังขารไปทลายไม่งั้นนี่โอ้โหติดลบขาดทุนนะเพราะว่าโลกใบนี้เป็นโลกแห่งการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นนะเราจะได้บุญใหม่เนี่ยมันต้องแลกกับบุญเก่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะความแก่ความชราไม่ต้องหามาเราได้ฟรีๆนะแต่การสร้างบารมีไม่ได้ฟรีๆเราต้องลงทุนทุนยังไงล่ะก็คือต้องเอาบุญเก่าไปต่อบุญใหม่ไงบุญเก่าคืออะไรบุญเก่าก็คือทรัพย์เก่าที่เรามีเนี่ยสมบัติเก่าที่เรามีทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินเดือนหรือแม้แต่เลือดเนื้อสุขภาพเงินตาเวลาอารมณ์สุขภาพกายสุขภาพใจอะไรต่างๆของเราทั้งหมดนี่คือบุญเก่าทั้งสิ้นเลยเราต้องเอาสมบัติทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยไปต่อเป็นบุญใหม่ให้มันได้บุญมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเรามีทุนทรัพย์เท่านี้เราต้องเอาทุนทรัพย์ไปต่อให้ได้บุญที่มากขึ้นยิ่งขึ้นไปนี่คือคุณสมบัติของบุญนะโดยเบื้องต้น5ประการเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของบุญเนี่ยยังมีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าพอจะสรุปมาเท่านี้ก่อนนะเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปลงรายละเอียดมากหรือว่าสนใจเลยนะว่าบุญจะส่งผลแบบไหนจะยังไงเพราะว่าเวลาบุญเนี่ยส่งผลแล้วเป็นอจินไตยคือบุญนี้เป็นอจินไตยนะส่งผลแบบเกินควรเกินคาดกว่าที่เราจะเข้าใจได้และเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจด้วยนะสิ่งที่เราทำอย่างเดียวก็คือทำให้ใจใสทำให้ใจสบายทำแค่นี้พอนะพอใจใสใจสบายเนี่ยบุญได้ช่องเดี๋ยวบุญจัดสรรให้หมดเลยจัดสรรให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวรวยผึกผับไม่รู้เรื่องอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดแม่ค้าขายปลาทูถูกไหมเอ่ยพอทำบุญไปเท่านั้นเองเนี่ยใจใสใจสบายนะโอ้โหขายดิบขายดีนะโทษทีแม่ค้าขายผักบุ้งนะขายดิบขายดีโอ้โหลูกค้ามาจากไหนไม่รู้คือบุญนั้นเป็นอจินไตยเนี่ยส่งผลได้เกินควรเกินคาดเพราะฉะนั้นเราทำแค่สบายๆทำให้ใจใสใจสบายนะเดี๋ยวบุญจัดสรรเองพระอาจารย์นี่ชอบอยู่เรื่องหนึ่งนะในพระไตรปิฎกก็คือเรื่องของโคสกะเศรษฐีนะคือเป็นเศรษฐีที่ซื่อมากๆเลยซื่อไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะฆ่าเขาจะปองร้ายเขาจะอะไรนะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงเลยเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยคนรับใช้ต้องมาบอกนะว่าเนี่ยที่ท่านถูกปองร้ายเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องจริงๆเลยนะสุดท้ายก็เลยต้อง

ยอมเชื่อเนี่ยเพราะว่าในชาติที่ได้ประกอบกรรมมานะในชาติที่เกิดเป็นพราหมณ์แต่งงานกับนางพรหมณีนะแล้วก็ที่บ้านนั้นเกิดโรคระบาดสุดท้ายก็เลยต้องย้ายครอบครัวหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งในระหว่างที่กำลังเดินทางนั่นเองเนี่ยคุณพ่อก็ถือลูกน้อยถือทารกเนี่ยอุ้มทารกไปแล้วก็เกิดเหนื่อยพักแล้วก็ลืมลูกไว้กลางทางปรากฏว่านึกขึ้นได้อ่ะกลับไปดูอ้าลูกนอนอยู่ตากแดดเสียชีวิตซะแล้วเนี่ยคือวิบากกรรมแรกก็คือทำให้ลูกนั้นต้องเสียชีวิตส่วนอันที่สองเนี่ยหลังจากที่เดินทางไปข้ามเมืองแล้วนะแล้วก็ไปอยู่กับบ้านของคนเลี้ยงโคก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านนั่นแหละเขาให้อาหารกินนะกินเยอะไปนิดนึงเนื่องจากเดินทางไกลก็จุกเสียดท้องลมแทงก็เลยเสียชีวิตณที่ตรงนั้นในขณะที่เสียชีวิตใจไปผูกพันกับสุนัขก็เลยเกิดในท้องของสุนัขเนี่ยจากชาติที่เป็นคนนะอยู่ๆก็ไปเกิดเป็นสุนัขซะงั้นนะพอไปเกิดเป็นสุนัขแต่โชคดีเนี่ยเป็นสุนัขมีบุญบ้านนั้นเนี่ยไปอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าสุนัขนั้นได้มีโอกาสต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสไปรับไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำได้คอยป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆระหว่างทางให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าคอยเห่าต้อนรับพระปัจเจกนะและในวันที่พระปัจเจกจากไปสุนัขตัวนั้นก็เกิดรู้สึกเสียใจอาลัยอาวรณ์แล้วก็ศรัทธาในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างมากก็เลยใจแตกตายเลยไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรนะในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนื่องจากบุญกุศลที่ได้เห่าหอนต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาบุญนั้นเองจึงทำให้แค่พูดเบาๆนะเสียงดังได้ยินทั่วทั้งสวรรค์เลยโอ้โหนี่คือเสียงนั้นมีพลังมากไพเราะลึกนุ่มกังวานเลยได้ชื่อว่าโคสกะเทพบุตรนะสรุปในชาติที่ประกอบกรรมก็คือ 1. ทำกรรมปาณาติบาตนะทิ้งลูกน้อยไว้ข้างทางอีกกรรมหนึ่งก็คือเป็นบุญกุศลที่แก้กันก็คือได้ช่วยเหลือพระปัจเจกพุทธเจ้าดูแลป้องกันภัยมีจิตเมตตารักในพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยบุญและกรรมที่มาผสมกันนะเลยมาเกิดในชาติปัจจุบันนะเป็นชายหนุ่มรูปงามเกิดเป็นทารกแล้วก็ด้วยวิบากกรรมนี้เองที่ได้ทิ้งลูกนะเกิดในท้องโสเภณีก็เลยเอาไปทิ้งที่กองขยะเนี่ยเอาไปทิ้งเลยนะโดนทิ้งตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาเลยอะวิบากกรรมแต่บุญกุศลที่เคยได้ทำแก้กันไว้ก็มีสัตว์ทั้งหลายเกิดความรักความเอ็นดูไม่ว่าจะมดจะแมลงจะหมากาสุนัขอะไรก็ตามไม่มารังควานเลยแถมคอยป้องกันอีกต่างหากนี่คือบุญกรรมนะที่แก้กันอีกครั้งที่หนึ่งเนี่ยแม่ก็เอาไปทิ้งเลยนะกะให้ตายปรากฏไม่ตายรอดอีกนะรอดไม่พอนะเศรษฐีก็ซื้อไปแล้วก็เก็บไปเลี้ยงเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเศรษฐีซื้อไปแล้วเนี่ยมีลูกชายเหมือนกันพอดีนะก็เลยจัดฆ่าเด็กชายโคสกะทิ้งก็เลยให้สาวใช้เนี่ยครั้งที่หนึ่งเอาไปทิ้งที่ทางเกวียนเอาไปทิ้งที่หน้าปากคอกโคนะกะจะให้เปิดประตูโคออกมาปุ๊บโคเหยียบตายให้หมดเลยนะทั้ง500ตัวก็ปรากฏว่าโคไม่เหยียบนะเกิดความรักความเอ็นดูในเด็กชายโคสกะนะครั้งที่1ก็ไม่สำเร็จอีกนะปรากฏครั้งที่2ก็เอาไปทิ้งที่ถนนทางเกวียนกะจะให้เกวียน500เล่มเนี่ยเหยียบตายตอนเช้ามืดโพเพเนี่ยมองไม่เห็นกะจะให้ตายไปเลยปรากฏว่าโคก็ไม่เหยียบอีกโคที่เดินผ่านทำให้กองเกวียน500นั้นหยุดแล้วก็ไม่สามารถจะเหยียบเด็กชายโคสกะได้นี่เป็นบุญที่ทำแก้กันบุญบาปชิงช่วงกันตลอดเวลาครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ก็เอาเด็กไปทิ้งในป่าช้ากะจะให้สัตว์ร้ายกินนะก็ไม่โดนกินอีกไม่ตายอีกมีแม่แพะมาคอยดูแลให้นมเป็นอาหารก็ไม่ตายอีกปรากฏครั้งที่4นะเอาไปทิ้งปากเหวโยนลงไปในเหวเลยนะก็ไม่ตายอีกไปติดกอไผ่กอไผ่นุ่มๆก็รองรับอีกครอบครัวที่ทำจักสารเห็นก็เลยเกิดความรักประดุจว่าเป็นลูกนำไปเลี้ยงซะอีกเนี่ยปรากฏว่าก็ไปซื้อกลับคืนมานะครั้งที่5ก็เลยเขียนจดหมายติดมือไป

0: ด็กชายโคสกะเนี่ยไปบ้านของคนปั้นหม้อกะจะให้ฆ่าให้ตายเสียปรากฏว่าถือจดหมายไปลูกชายแท้ๆของเศรษฐีรับอาสาเอาจดหมายไปให้ช่างปั้นหม้อแทนก็คือไปตายแทนอีกโอ้โหก็รอดมาอีกเป็นครั้งที่ห้านี่คือรอดตลอดเลยนะไม่รู้อีโนอีเนเลยว่าเขาจะให้ไปตายก็ไม่ตายสุดท้ายเนี่ยครั้งที่หกเนี่ยพ่อของเศรษฐีเนี่ยก็เลยให้ถือจดหมายนะสั่งตายไปหาคนทวงหนี้บ้านสวยเนี่ยไปหาคนทวงหนี้เนี่ยแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็ไปพักบ้านเศรษฐีกลายเป็นว่าได้ลูกสาวของเศรษฐีเป็นภรรยาแถมกลับมาเป็นเศรษฐีซะงั้นอีกเนี่ยโอ้โหแทนที่จะตายนะเขาจะเอาไปฆ่าแท้ๆเขาปองร้ายแท้ๆไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพราะว่าบุญกุศลที่ได้ดูแลอุปถัมภ์พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาตัดรอนไงวิบากกรรมที่เคยผิดพลาดทำมาก็คือกรรมปานาติบาตนั่นเองเนี่ยบุญบาปนั้นชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เดียวนะคือเราทำแค่สบายๆก็พอทำให้บุญนั้นส่งผลได้เต็มที่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวบุญทำงานเองเนี่ยเดี๋ยวบุญทำงานนะบุญกับบาปชิงช่วงกันเนี่ยถ้าเราเข้าข้างบุญนะบุญได้ช่องบุญทำงานและส่งผลเป็นอจินไตยเนี่ยสามารถรวยได้แบบไม่รู้เรื่องทีเดียวเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่บุญกุศลทั้งสิ้นเลยนะคุณยายอาจารย์เนี่ยมหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คุณนกยุงนะได้สอนไว้กล่าวไว้ว่านะในที่สุดตัวเราเองเท่านั้นที่ช่วยตัวเราได้คนอื่นจะหวังพึ่งไม่ได้ต้องอาศัยบุญของเราและความตั้งใจของเราเอาใจเราจดเข้าไปในศูนย์กลางกายความรู้สึกจะกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเอาใจไว้ข้างนอกตัวความรู้สึกจะถูกบีบแคบลงท่านให้ไว้นะวันที่3กันยายนคือบอกว่าสุดท้ายก็คือตัวเราเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวเราเองได้นะบุญเท่านั้นที่จะช่วยได้เราต้องอาศัยบุญนะให้บุญนั้นอยู่หล่อเลี้ยงใจเราตลอดเวลาเลยนะหรือคำสอนของหลวงพ่อที่ท่านให้ไว้นะว่าการสร้างบารมีต้องประดุจลมหายใจเพราะถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วเราค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีก็จะต้องอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีสร้างบารมีเราต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคเลยนี่ทบทวนโอวาทที่ท่านให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเราให้ใจใสใจสบายอยู่ในบุญนึกถึงบุญให้ได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอ 2.1 นะที่หลวงพ่อท่านสอนให้นึกถึงบุญนะ
1: จะระลึกนึกถึงบุญหรือทบทวนบุญให้บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะเรามีตัวตั้งมีบารมี10ทัศมีบุญยกริยาวัตถุ10อย่างนี้นะจ๊ะเป็นตัวเทียบเคียงแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรากระทำเช่นทำด้วยตัวเองอันนี้เข้าข้อไหนไปชวนกันดูมาทำด้วยเข้าอยู่ในข้อไหนแล้วเราจะปลื้มนะจ๊ะใหม่ๆแล้วเราก็อาจจะนึกยังไม่คล่องแต่นึกบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นนึกบ่อยอีกก็จะคล่องแคล่วนะจ๊ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะปลื้มมีปิติสุขในทุกครั้งที่ระลึกนึกถึงแล้วก็สิ่งที่เราระลึกนึกถึงจะไปรวมสรุปในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบที่เราได้อาศัยสร้างบารมีนี้ไปสู่เทวโลกนะจ๊ะยิ่งนึกยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มบุญยิ่งเกิดขึ้นเยอะดวงบุญจะขยายทิพยสมบัติก็ยิ่งมากนี่นะจ๊ะยิ่งมากเพิ่มขึ้นเลยแล้วอยู่ในโลกมนุษย์ประเดียวๆแต่อยู่ในเทวโลกยาวนานนะจ๊ะยาวนานทีเดียวนานมากๆ นั้นเป็นพุทธ

0: รก็มีหลายพุทธันดรก็มีเป็นกับก็มีคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปหลายหลายครั้งแล้วยังอยู่เลยยังอยู่เลยนี่มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์หนึ่งพระองค์บางสองบางสามเรายังอยู่ก็มีนะจ๊ะอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยเกิดมาทั้งทีนี่เรามีบุญมีวาสนาได้มาพบวิชาธรรมกายที่ได้คุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายนำมาเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมปัสสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดถึงเราได้ถือว่ามีบุญมีวาสนามากก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการสั่งสมบุญบารมีพอถ้าเราหลุดจากกายหยาบแล้วหมดสิทธิ์นะลูกนะหมดสิทธิ์เลยเราจะไปคิดจะนึกว่ารู้อย่างนี้อะไรต่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะอย่ามากเราก็ได้แค่รับบุญที่เขาอุทิศไปให้ก็ได้เอละนิดนิดมันไม่เยอะเหมือนที่เราทำเองนะจ๊ะ
1: สาธุคุณครูแม่ใหญ่ท่านยังได้ให้โอวาทไว้นะว่ายิ่งปลื้มบุญยิ่งทับทวียิ่งเราปลื้มปิติใจมากเท่าใดบุญยิ่งทับทวีมากเท่านั้นยิ่งทับทวีมากเท่าใดความสุขความสำเร็จในชีวิตก็ยิ่งมากถึงเราได้เร็วมากเท่านั้นให้ไว้เมื่อวันที่4พฤศจิกา2550แล้วนึกถึงบุญบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะจะทำให้เราประสบอนุภาพบุญได้เร็วๆหรือว่าได้พบกับอนุภาพบุญเร็วๆนะเราก็ต้องมีหลักวิชานะในการเข้าข้างบุญนั่นก็คือ1เราต้องละบาปอกุศลให้หมดเลยโดยการรักษาศีล5นะส่วนใครจะรักษาศีล8อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลถ้าบารมีเยอะบุญเยอะอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นสามารถรักษาศีล8ได้เลยนะตลอดทุกวันก็ได้หรือใครจะเริ่มต้นซ้อมๆก่อนทุกวันพระใหญ่ก็ได้นะคือ1ละบาปอกุศลก่อนข้อที่2คือให้หมั่นสั่งสมบุญใหม่ให้มากขึ้นเยอะๆเลยเนี่ยบุญใหม่ที่เราทำมาสั่งสมไปเลยนะบุญเก่าที่ผ่านมาชาติที่แล้วเอาไว้ก่อนเราไม่รู้แต่ว่าบุญใหม่ในชาตินี้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วทำให้เต็มที่ไปเลยนะข้อที่3คือให้ใจเกาะเกี่ยวในบุญกุศลอยู่ตลอดเวลานึกหลวงปู่นึกหลวงพ่อนึกถึงคุณยายก็ได้หรือจะนึกถึงบุญก็ได้เรื่องราวปื้มๆเนี่ยทำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนี่ยนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นนะจะทำงานอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนึกถึงบุญไปด้วยก็ได้นะคุณยายอาจารย์เนี่ยท่านถอนหญ้าอยู่ระลึกนึกถึงระลึกชาตินะดูการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราก็เอาสักนิดหน่อยก็คือนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วเองเนี่ยแหละระหว่างที่เราอาบน้ำล้างหน้าทำกิจวัตรประจำวันไปด้วยให้ใจอยู่ในบุญตลอดเวลาข้อที่4นะอธิษฐานจิตบ่อยๆเราอยากได้แบบไหนเพราะว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยมีความปรารถนาหมดแหละมีเป้าหมายอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งแตกต่างกันหมดเลยนะเราอธิษฐานจิตเลยเนี่ยบุญสามารถจัดสรรได้อธิษฐานไปเลยบ่อยๆทีๆเนืองๆแต่ไม่กังวลนะอย่าเอาเป็นความกังวลจนแบบโอ้จะสำเร็จไหมเนาะจะได้ไหมเนาะกังวลแบบนั้นให้ตัดทิ้งไปเลยนะให้มีแต่ความสบายๆใจใสนะทำให้เต็มที่สั่งสมบุญให้เต็มที่ทำใจให้ผ่องใสให้เต็มที่อธิษฐานจิตให้ใจผ่องใสแล้วเดี๋ยวบุญจัดสรรเองนะข้อที่5คือถ้าอยากให้บุญส่งผลเร็วแบบทันตาเห็นทีเดียวนะให้นั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโอ้โหนี่นอกจากจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวเราเองได้แล้วเนี่ยภายนอกทั้งหลายหยาบๆนะสำเร็จง่ายสำเร็จง่ายนะจะง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามจะสั่งสมบุญหยาบจะทำบุญบาทหนึ่งได้พันล้านเนี่ยปื้มพันล้านมีน้อยทำน้อยได้มหาศาลได้มากเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวีทีเดียวเลยนะถ้าเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นะโอ้โหเติมศูนย์ได้มากมายมหาศาลนะทำบุญหนึ่งบาทนะเติมไปเลยจะเติมกี่ตัวนะ0000000พันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะเพราะว่าใจเราแช่อิ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเนื้อนาบุญนะ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระภายในซึ่งบุญนั้นหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลาเลยนะถ้าทำได้แบบนี้นี่โอ้โหชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ทำบุญใจผ่องใสทำน้อยได้มากยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ใจเราผ่องใสให้เยอะๆนะหลวงพ่อท่านเลยมีโครงการทำบุญหนึ่งบาทปลื้มพันล้านทำหนึ่งบาทให้ปลื้มพันล้านนะยิ่งทำล้านบาทเนี่ยยิ่งต้องเพิ่มพันล้านล้านคูณกันเข้าไปเลยนะให้ปลื้มหนักขึ้นไปเนี่ยแม้จะบุญเล็กบุญน้อยเนี่ยบุญใหญ่บุญปานกลางก็ตามให้ปลื้มให้เต็มที่และทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยนะที่เราสั่งสมบุญมาเนี่ยจะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิบวชนาบุญยักกิริยาวัตถุสิบอะไรทั้งหลายทั้งหมดรวมลงอยู่ที่การเข้าถึงธรรมเพราะว่าเราสั่งสมบุญทั้งหมดเพื่อให้เราเข้าถึงพระธรรมกายภายในเนี่ยตรงนี้แหละคือคีย์สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมไปด้วยให้นั่งสมาธิให้เยอะๆเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวนะในการปฏิบัติธรรมถึงขนาดอดอาหาร7วันก็มีนะหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยจนลูกในตาแตกเนี่ยไม่นอนตลอดพรรษาเลยเนี่ยพระจักขุบาล นะไม่นอนตลอดพรรษานั่งสมาธิตลอดนะจนลมนั้นเสียดแทงตาลูกในตาแตกพร้อมกับกิเลสอาสวะที่แตกไปด้วยดับไปเลยเนี่ยจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แม้ในสมัยพุทธกาลนี่เรื่องราวที่น่าสนใจนะในการปฏิบัติธรรมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยมีเศรษฐีท่านหนึ่งนะชื่อว่าติสสะเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์40โกฏได้ไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจิตเลื่อมใสเป็นอย่างมากโอ้อยากจะบวชอยากจะออกบวชนะเลยไปลาลูกแล้วก็ภรรยาขอบวชแล้วก็ออกบวชเลยเนี่ยได้เรียนกรรมฐานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอครบพรรษา5ก็ไปจำพรรษาก็ไปอยู่ที่ในป่าในเขาเนี่ยเรียกว่าปีกวิเวกนะไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ธรรมะภายในนั้นเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็ทำให้ลูกแล้วก็ภรรยานั้นสบายเลยนะโอ้โหอยู่ๆนะสามีออกบวชเนี่ยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์40โกฏทรัพย์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสามีหมดเลยนะแต่อยู่ๆสามีออกบวชโอ้โหภรรยาสบายเลยนะคราวนี้นี่เป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีจะใช้ทรัพย์อะไรก็ได้นะสามีก็ออกบวชไปแล้วเนี่ยปลีกวิเวกไปแล้วนะภรรยาวันหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ถ้าวันหนึ่งเนี่ยสามีของเราเกิดศึกขึ้นมานี่เอ๊ะทำไงดีเนี่ยอยู่ๆเราก็ต้องกลับมาเป็นคนรับใช้เป็นแม่บ้านดูแลบ้านเหมือนเดิมสิอย่างนี้ไม่ได้สิเพราะฉะนั้นเราควรจะทำสมบัติของเรานี้ให้มั่นคงงั้นเราจ้างเพชฌฆาตดีกว่าจ้างโจรไปกำจัดสามีของเราทิ้งซะก็เลยบอกเลยนะว่าเนี่ยสามีของเราอยู่ในป่าแห่งนั้นหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอไปเลยนะไปฆ่าสามีของเราจ้างโจรไปเลยนะโจรก็ไปเลยเนี่ยพอสามีเนี่ยที่เป็นพระบวชอยู่นะพระติสสะเห็นโจรเท่านั้นเองก็รู้เลยว่าโอ้โหนี่ภรรยานั้นส่งมาอย่างแน่นอนเลยโอ้เพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์ของเราเนี่ยเลยส่งโจรนั้นมาฆ่าเราโอ้โหนี่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมเลยเนี่ยเราอยากจะบรรลุธรรมนี่เราต้องตายวันนี้แล้วเหรอเนี่ยโจรจะฆ่าเราซะแล้วก็เลยต่อรองกับโจรนะว่าเนี่ยท่านโจรเราขอนั่งสมาธิก่อนสักคืนนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยท่านค่อยฆ่าเราเราขอบำเพ็ญสมณธรรมก่อนโจรยอมไม่เลยสมวิญญาณโจรนะปรากฏว่าโจรไม่ยอมโอ้โจรก็คือโจรนะบอกไม่ได้ถ้าเราให้ท่านนั่งสมาธิคืนนี้แล้วท่านเกิดหนีไปอ่ะเรารับเงินเข้ามาแล้วไม่ได้นะเราไม่ยอมให้ท่านหนีไปหรอกท่านต้องตายเดี๋ยวนี้โอ้โหเอางี้ละกันฝ่ายพระติสสะนะก็เลยต่อรองเอางี้ละกันงั้นเราก็เลยไปเอาก้อนหินมาก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะแล้วก็มาทุบขาตัวเองเลยทุบหน้าแข้งทุบเข่าทุบขาให้ขานั้นเละไปเลยนะจนไม่สามารถจะเดินหนีไปไหนได้แล้วก็บอกกับโจรว่าเนี่ยท่านโจรเราไม่สามารถจะหนีไปไหนได้แล้วนะเราขอนั่งสมาธิคืนนึงได้ไหมคราวนี้โจรยอมไม่เอ่ยโจรยอมไหมจอนี้โจรยอมแล้วนะบอกอ่ะถ้าท่านทำขนาดนี้นะงั้นท่านก็นั่งสมาธิไปเถอะว่าแล้วนะพระติสสะก็เลยนั่งสมาธิทั้งที่ขาเนี่ยเลือดออกนะแล้วก็กระดูกเละเทะไปหมดเลยเนี่ยนั่งสมาธิ

ความเจ็บปวดด้วยปีตินะโอ้เรานี่รักสมณธรรมขนาดยิ่งชีวิตเลยเหรอยอมสละแม้อวัยวะได้ยอมสละแม้ชีวิตได้เพื่อจะได้นั่งสมาธิแลกกับการปฏิบัติธรรมเกิดความปลื้มปิติใจเนี่ยใช้ความปีตินั้นข่มความเจ็บปวดแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเลยโอ้นี่ในสมัยพุทธกาลนะเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมขนาดนี้เลยนะแต่เราก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเอาสบายๆนะถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมากมากมากมากทีเดียวนะมานั่งในห้องแอร์ทุกอย่างพร้อมหมดสัปปายะแล้วเนี่ยให้ใช้โอกาสในการปฏิบัติธรรมให้เต็มที่นะนี่ดูนี่นะดูคุณคำน้อยแสงใจเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุนะอยากจะนั่งสมาธิแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเราดูวิดีโอนี่นะวิดีโอที่4นะ

รถพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุสามีเสียชีวิตคาที่หนูเองก็ไปตัดขาที่โรงพยาบาลหนูเป็นชาวชาติเผ่าไทยลื้อแล้วก็มาค้าขายที่อำเภอแม่สายสามีทำธุรกิจค้าขายอัญมณีอยู่ด้วยกันเกือบ10ปีพอดีเดินทางไปวัดเวลากลับรถวางที่1เกิดอุบัติเหตุสามีเสียชีวิตคาที่หนูเองถูกรถทับเป็นรถบัสเขาเอาแม่แรงมาดันขึ้นหนูก็บอกว่าหนูออกได้แล้วแล้วเขาก็บอกจะเย็นๆจับหนูไว้ไม่ให้ออกแม่แรงตัวนั้นก็รับน้ำหนักไม่ได้มันก็ร่วงลงมากระแทกจากนั้นก็เตรียมตัวก็พอรู้ตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลคือหมอก็มาบอกจะตัดขาข้างหนึ่งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาลามเด็กแล้วก็มันจะตัดข้างเดียวแต่ก่อนจะตัดขาก็ถามถึงสามีว่าเขายังอยู่ไหมทุกคนก็ตอบว่าอยู่ค่ะแล้วหนูเองก็ตอบว่าตัดค่ะรู้ตัวอีกทีก็ถูกตัดขาสองข้างตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าเรามีสามีอยู่ก็เหมือนมีกำลังใจที่เราไม่เสียใจอ่ะเราก็ยังสู้อะไรเงี้ยตัดขาแล้ว8วันวันนั้นก็เป็นวันแรกที่พยาบาลเอาเราออกห้อง ICU แล้วไปคุยโทรศัพท์ตรงที่เคาน์เตอร์โทรไปที่บ้านแล้วที่บ้านไม่รับแต่โทรไปข้างบ้านเขาก็บอกว่าหนูเป็นยังไงบ้างสามีหนูเสียแล้วหนูก็ตกใจค่ะรู้สามีตายเขาก็รีบเอาห้อง ICU ต่ออะไรรอบใหญ่เลยนะเราก็ไม่พูดต่อแล้วก็ร้องไห้เสียใจ8วันเราก็คิดว่าเรายังมีสามีอยู่แล้วเราก็ยังเหมือนกับชีวิตเรายังมีค่าแต่พอไม่มีเขาแล้วมันแล้วตายเป็นที่ว่าเราจะอยู่ไปทำไมอยู่เพื่ออะไรถ้าจะให้เรานอนอยู่บนติ่งตลอดโดยที่เราไม่ได้สร้างบุญเราไม่อยากอยู่ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาก็หัดช่วยตัวเองค่ะเริ่มแรกก็หัดขึ้นนั่งกระทนเล็กๆขึ้นแค่นั้นเนี่ยขึ้นตึกยังง่ายกว่าอีกเราพยุงตัวขึ้นนั่งได้เราก็ลงไม่ได้การฝึกนั่งก็ยากเหมือนจะหงายต้องนั่งพิงไว้อยู่ตลอดจนช่วยตัวเองได้ก็ทุกถึงแม้ขาจะตัดไปแล้วก็ยังปวดทรมานมากที่เราต้องเจ็บปวดอยู่ทุกวันเหนื่อยเนาะเหนื่อยไปที่แบบว่าเนี่ยเราต้องเลี้ยงลูกสองคนแล้วก็มีภาระบ้านก็ต้องผ่อนหายเจ็บขาแล้วใจลึกๆคืออยากไปไหว้พระไปอยู่บนบ้านเพราะว่าข้างล่างเราเปิดร้าน

ขายของหนูเองก็ไปตั้งโต๊ะหมู่บนบ้านแล้วก็ให้ลูกไปไหว้ทุกวันพอดีลูกชวนไปแม่ต้องไปด้วยก็พยายามฝึกขึ้นลูกก็ช่วยเนาะให้กำลังใจพอขึ้นได้ก็ไปขึ้นทุกวันเวลา2-3ค่ะตอนที่ไปไหว้พระก็ไม่ได้คิดอะไรการนั่งสมาธิตั้งใจนั่งไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราตกศูนย์เราเห็นพระภายในเราก็รู้สึกอยากจะนั่งไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วในตอนนั้นองค์พระที่เราเห็นเราก็ไม่รู้จักเองเหมือนกันเราไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้องค์พระภายในสวยปลื้มมากความทุกข์ทุกอย่างหายไปความอยากทุกอย่างก็หายไปหมดจากนั้นก็มีผู้นำบุญไปรับไปสวด

0: ได้ไปวัดเรื่อยๆคือกำลังใจหลวงพ่อสอนให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมสิ่งที่มันเป็นได้เรียนรู้มาจากชีวิตตัวเองสิ่งที่เราทำมาเราก็ต้องอดทนแล้วผ่านมันไปการที่จะผ่านได้ง่ายๆก็คือนั่งสมาธิมากๆทำทานรักษาศีลตั้งใจทำความดีทำกายวาจาให้สะอาดสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่เล็กก็ไม่ต้องคิดทำนะคะมันไม่คุ้มกันคิดแต่ทำสิ่งที่ดีดีกว่าจะไม่ต้องเสียเวลาเราเข้าใจนะคะชีวิตมันมีค่ามากเราเรียนรู้ตรงนี้มาจากหลวงพ่อการที่เราจะมาเกิดปัญญากว่าเราจะมาเริ่มต้นได้ยินได้ฟังคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ยากแล้วก็ถือว่าชีวิตมีค่ามากอยากให้เรารู้จักคุณค่าชีวิตของตัวเองแล้วก็รักตัวเองแสวงหาทานสิ่งภาวนาให้กับตัวเองให้มากๆตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ส่วนตัวหนูเองเนี่ยไม่ได้ท้อก็ดีใจที่มีลมหายใจได้สร้างมาแล้ว
1: สาธุแม้ไม่มีขานะก็ปีนขึ้นไปไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันนะเป็นกิจวัตรเลยนะน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะขนาดไม่มีขานะยังนั่งสมาธิทุกวันเลยนะเรามีสองขานี่ต้องใช้ขามานั่งสมาธินะและยังสามารถ

0: บุญกุศลทุกๆบุญเลยจะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็ตามที่เราสั่งสมเนี่ยบูชาธรรมหลวงพ่อนะอธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่อแข็งแรงหายป่วยแล้วก็อยู่กับเรานานๆ นะเราอธิษฐานจิตเนี่ยให้ท่านแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยเพราะว่าที่ท่านทำบุญเป็นบุญใหญ่มากๆทุกๆโครงการที่ท่านได้ดำริขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกๆได้สั่งสมบุญนั้นเป็นบุญใหญ่มากๆเลยเนี่ยกราบน้อมถวายบุญท่านอนุโมทนาบุญกับท่านแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อนะเป็นการปฏิบัติบูชาวาระ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยกันทุกๆคนนะวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในทุกๆท่านเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมทุกคนเธอ

วัสดีค่ะมีบทประพันธ์บทหนึ่งของตะวันธรรมนะคะที่กล่าวไว้ว่าดาราพร่างทั่วฟ้าธรรมดาเดือนสองศาสตร์นภาก็งั้นตะวันเกิดกึ่งกายาหน้าทึ่งเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นสุขไร้ไก่เทียมคุณผู้ชมคะหลายคนมองว่าการได้ดูหนังดูละครได้ดูวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆนั่นคือความสุขบ้างก็คิดว่าการได้ฟังเพลงเพราะๆการได้ดมกลิ่นหอมๆการได้ลิ้มลองของอร่อยได้สัมผัสสิ่งที่น่าพึงใจเหล่านี้คือความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนและจะต้องทำอย่างไรจึงจะเจอความสุขนั้นซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาไขข้อข้องใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเราไม่รู้จักหรอกว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรจนกว่าจะมาเจอผู้รู้หรือคำสอนของผู้รู้ที่ท่านได้ผ่านชีวิตมาทุกระดับแล้วจากสูงมาต่ำจากต่ำไปสูงเคยเป็นตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงหยาจกวณิพกผ่านนรกสวรรค์ผ่านมาหมดแล้วแล้วท่านก็แสวงหาทางพ้นทุกข์จนไปพบความสุขที่แท้จริงแล้วสรุปได้ว่าสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีคือจะหาความสุขจากใจที่วิ่งไปอย่างนั้นมันไม่เจอมันต้องเจอจากใจหยุดใจนิ่งหยุดเมื่อไหร่เราถึงจะรู้จักความสุขถ้าหยุดเดี๋ยวนี้ก็จะได้รู้จักเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสรุปรวมกันว่าต้องหยุดนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีแล้วสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นบรมสุขท่านก็ยกมาอีกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นบรมสุข

เข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อหยุดใจได้เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาอารมณ์ให้สบายอารมณ์ดีอารมณ์เดียวเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงคือพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ผู้ชมคะความสุขทั้ง3ระดับที่ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกไว้โดยเฉพาะบรมสุขคือนิพพานซึ่งถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร นะคะเราจะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุก

ญาณปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับถ
ตามกำลัง

วิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ
ย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดเจนทัศโลผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสๆธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขที่ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้
ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจงเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยาบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆ

แท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้มันเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเล่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุลนตุลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้ม
แต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็น

็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยวิริยกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทธโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปียกไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนูของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมน

พุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติ

จากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหือดแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิรเวทีบัณฑิตวรปัญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอกุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดตรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

หน้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างสวยจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัจธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างสวยของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทามพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มาลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลัง

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีกับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัฒนาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับซึ่งทางสถานีส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นอยู่ในสถานที่จริงช่วงเวลานี้มีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมด้วยคุณสายใจวลีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะเวลา 10:32 นาทีแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยในทุกวันจันทร์หรือวันเสาร์เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะซึ่งตลอดพิธีกรรมค่ะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเรานะคะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเรานะคะพร้อมกับสวดมนต์บทธรรมจักรเนี่ยก็ให้สวดด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบานนะคะให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการนะคะให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกคนทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับและในช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ให้เราได้ทำตามหลักวิชาเบื้องต้นที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อไปวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำทานหรือว่าการให้ทานนำความสุขมาให้ครับซึ่งเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีนามว่าอธิมุตตเถระท่านนั้นได้สร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติเลยทีเดียวด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ในการทำทานอย่างดีแล้วบุญนั้นก็ส่งผลให้ท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีงามน้อมไปในทางกุศลท่านได้สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆและได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะจนกระทั่งมาถึงยุคที่พระโลกนาถเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัสสีเนี่ยได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะคะท่านจึงมาบังเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงสมบูรณ์ด้วยสมบัติอันเป็นโลกิยะตระกูลนี้นะคะก็เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิค่ะมีความเลื่อมใสในพระศาสนามากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาและก็ได้สร้างบุญอย่างต่อเนื่องมายาวนานหลายชั่วอายุคนเมื่อท่านนี้มาบังเกิดในครอบครัวที่มีความสมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ท่านก็ไม่ประมาทในการสร้างบุญเมื่อเติบโตขึ้นก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราเองนี่นะนับว่าเป็นผู้ที่มีโชคมหาศาลเลยที่ได้เกิดมาพบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรที่จะหาโอกาสสร้างบุญพิเศษนั้นให้กับตนเองท่านจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์ค่ะเพื่อที่จะถวายทานครั้งใหญ่หลังจากที่นิมนต์แล้วนะคะก็ได้จัดให้สร้างโรงปารัมที่ทำด้วยอ้อยทำทานอย่างเต็มกำลังและด้วยความปลื้มปิติใจอย่างยิ่งค่ะ
1: เมื่อเกิดความปลื้มปิติใจแก่ดวงใจของท่านแล้วนะครับหลังจากที่ได้ถวายทานอันเลิศท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุถึงความสงบคือพระนิพพานในอนาคตกาลด้วยเถิดท่านได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และได้เสวยทิพยสมบัติอันเลิศทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน2ภพภูมิเท่านั้นนะครับยังได้เสวยมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาดด้วยอนิสงส์ที่ได้ทำทานกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในครั้งนั้นทำให้ท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยมหาสมบัติทุกประการในทุกภพทุกชาติที่ท่านไปเกิดท่านไม่เคยพบกับความยากจนความอดอยากเลยจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดมในยุคนี้ท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้ที่มีมหาสมบัติติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็มีชีวิตสุขสบายไม่มีความ

0: ทุกข์เกิดขึ้นแก่ท่านเลยครับ
1: ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นนะคะท่านก็ได้มีโอกาสค่ะได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็ยังได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์อีกด้วยขณะที่พระศาสดาเนี่ยทรงแสดงธรรมอยู่นั้นด้วยอนุภาพบุญเก่าที่ได้สั่งสมเอาไว้อีกทั้งความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานทำให้ท่านนี้ได้รู้เห็นไปตามความเป็นจริงตามพระดำรัสเกิดกุศลศรัทธาตัดสินใจออกบวชเลยค่ะเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีนามว่าอธิมุตตเถระหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วนะคะก็ได้ย้อนอดีตไปดูบุพกรรมของตนเองค่ะท่านเห็นภาพการทำความดีได้อย่างชัดเจนเลยจึงประกาศบุพกรรมของตนด้วยความโสมนัสว่า
0: อนุภาพแห่งบุญนี้ไม่มีประมาณจริงหนอตัวเราสำเร็จได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาเพราะอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยใจที่เลื่อมใสนิมนต์พระภิกษุมาแล้วทำมนต์ดบด้วยอ้อยนิมนต์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติซื่อตรงมีจิตตั้งมั่นเป็นสงฆ์ผู้อุดมให้ฉันอ้อยด้วยอนิสงส์นี้ทำให้เราได้ครอบงำสัตว์ทั้งปวงในภพที่เราได้ถือกำเนิดนี้แหละเป็นผลแห่งการสั่งสมบุญที่ทำไว้ดีแล้วและด้วยผลแห่งทานนั้นท่านยังทำให้ท่านได้ไปสู่สุขคติและก็ไม่ไปทุกขติอีกเลยในภพชาติสุดท้ายท่านได้บรรลุคุณวิเศษมีปฏิสัมภิทายาน4วิโมก8และอภิญญา6เป็นต้นเป็นผู้อยู่ในพรหมจรรย์ทำให้แจ้งชัดแล้วซึ่งคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่านักปราชญ์ทั้งบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะคะจะไม่เคยมองข้ามการสร้างบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาเลยนะคะถ้าหากมีโอกาสก็จะไม่ปล่อยโอกาสที่ผ่านไปค่ะเพราะว่าตระหนักดีว่าเนื้อนาบุญที่วิเศษสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนดังเรื่องราวของพระอธิมุตตเถระที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมรับชมอยู่ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของทางสถานีนะครับร่วมกันคอมเมนต์อนุโมทนาร่วมกันกดไลค์กดแชร์และมีช่วงเวลาพิเศษนะครับให้ทุกท่านติดแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กพิธีถวายพระตาหารแฮชแท็กถวายสังฆทานแฮชแท็กปลื้มบุญแล้วก็บอกว่าทำอะไรกันอยู่สั่งสมบุญอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าบางท่านอยากจะนึกทบทวนบุญก็สามารถติดแฮชแท็กได
1: ้ได้เลย
0: ลืมบุญถวายสังฆทาน 40,000 วัดนึกทีไรสุขใจทุกทีก็ได้
1: นี่เป็นต้นนะคะเลือกเลือกได้เลยตามใจชอบนะคะหรือว่าจะติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นมาได้ตลอดทั้งการถ่ายทอดสดนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับช่วงเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรักษาใจให้ผ่องใสร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: ค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธ

ัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะ

0: ทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

から、เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

อันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน

0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปิวารานิ
1: สัปปิวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ์
1: แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริ

0: เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: หันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคัน

0: ญเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ครับขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับขอให้ทุกท่านรับชมแล้วยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นและขอให้เราได้นึกน้อมยังความทำความรู้สึกเสมอประหนึ่งว่าทุกท่านได้กำลังน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองโดยมีผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์ณหอฉันคุณยายนะครับดังในภาพที่ลูกหลานคุณยายอาจารย์กำลังน้อมถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับตัวช่วงนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระตาหารประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้ครับต้มหัวไชเท้าโครงหมูอ่อนไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วแกงเห็ดหน่อไม้ไก่สับน้ำพริกหนุ่มเครื่องเคียงเป็นผักสดครับ
1: สำหรับเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูแกงเหลืองยอดมะพร้าวเกาเหลาลูกชิ้นเจยำรวมมิตรผัดฉ่าหมูกรอบเจขนมหวานในวันนี้เป็นเมนูเต้าถึงค่ะก็เรียนเชิญสาธุชนนะคะท่านใดนะคะมีภัตตาหารมาถวายก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะร่วมกันสอบถามรายละเอียดในการร่วมทำบุญ

0: หรือนำภัตตาหารมาร่วมที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916หรือร่วมทำบุญออนไลน์ผ่านทางระบบรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ครับผ่านทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org สามารถที่จะเลือกบุญตามความต้องการได้เลยนะครับและเราก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทันทีเพื่อระลึกนึกถึงบุญอีกหนึ่งช่องทางครับผ่านทาง LINE Official Account ที่ ID LINE @ธรรมกายาทุกท่านสามารถที่จะร่วมทำบุญสอบถามพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางวัดพระธรรมกายรวมถึงกำหนดการงานบุญต่างๆด้วยครับ
1: ค่ะ แล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับทางรายการค่ะตลอดการถ่ายทอดสดนี้นะคะก็จะมีของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะส่งข้อความเพื่อเกิดกระแสของการทำความดีค่ะรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลและเดือนนี้นะคะก็คือเดือน6แล้วค่ะมิถุนายน2569ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะคะให้คุณผู้ชมได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมบุญมานะคะแล้วก็เชิญชวนติดแฮชแท็กค่ะส่งข้อความมาแล้วนะคะเช่นได้ไปทำบุญตักบาตรมาที่จังหวัดเลยอย่างเงี้ยนะคะเอาบุญมาฝากนะคะแล้วก็ท้ายข้อความก็ติดแฮชแท็กนะคะเช่นแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานรวมถึงแฮชแท็กปลื้มบุญนะคะเป็นต้นนะคะก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถานี GBN by DMC ไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่ GBN US Live Facebook Fanpage GBN by DMC เท่านั้นนะครับ2ช่องนะครับทางทีมงานก็จะได้นำรายชื่อของผู้ที่ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดแฮชแท็กมาแรนดอมเพื่อรับรางวัลเป็นบัตรที่ระลึกซึ่งสามารถนำไปรับผ้าไตรเครื่องไทยธรรมให้ได้ถวายแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์ท่านใดที่ได้รับรางวัลก็ติดต่อได้นะครับที่คุณทิพวรรณ0637929563ครับ
1: ค่ะซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะแจกทั้งหมด4รางวัลแล้วก็เมื่อใกล้จะแรนดอมใกล้จะจับนะคะเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้สนุกสนานเบิกบานบุญบันเทิงกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับและช่วงนี้ขอทักทายสวัสดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมด้วยซึ่งวันนี้น่าปลื้มปิติใจนะครับในภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเมธีพร้อมด้วยหลวงพ่อทัตตาชีโวนะครับได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับลูกหลานคุณยายอาจารย์ทั่วโลกนะหอฉันคุณยายเราร่วมกันถวายพระทหารด้วยความปลื้มปิติใจนึกทีไรบุญก็เกิดขึ้นทุกๆครั้งไปครับและในช่วงนี้นะครับทักทายสวัสดีหลายๆท่านด้วยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญนะครับกับคุณสำราญแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับบอกว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปคณะสงฆ์สามเณรแล้วก็ติดแฮชแท็กครับพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแฮชแท็กปลื้มบุญค่ะ
1: นี่
0: ถูกต้องเลยนะครับ
1: ถูกต้องเลย
0: คุณธัญญรัตน์บอกว่าอนุโมทนาบุญกับพิธีถวายพระทหารยารักษาโรคข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนไลน์ทั่วโลกด้วยค่ะ
1: สาธุ
0: อีกสักหนึ่งท่านแล้วกันนะครับอนุโมทนาบุญกันเข้ามานะครับคุณโอมกิวบอกว่าสาธุสาธุลูกขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าสามเณรทุกรูปท่านฐานบดีทุกท่านอาสาสมัครทุกกองบุญและท่านสาธุชนลูกพระธรรมยอดกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกในบุญครับ
1: สาธ
0: ุครับ
1: สวัสดีคุณเกียรติพงษ์เครือบุญราษนะคะก็สาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับแล้วก็ฟ้าใหม่ใจใสก็บอกว่ามาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านนะคะทักทายคุณธัญญมัยด้วยก็กราบสาธุเข้ามาค่ะแล้วก็สวัสดีครูติ๋มทองจริงก็กราบ3ครั้งเลยแล้วก็สาธุขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีคุณเคแคทด้วยนะคะแล้วก็ธรรมละตาล360ด้วยค่ะ
0: ครับสาธุนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับ
1: ค
0: ุณเจบันโจครับผมบอกว่าอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานสาธุชนที่ร่วมพิธีณหอฉันคุณยายและออนไลน์ทั่วโลกสาธุครับ
1: ค่ะต่อด้วยคุณธัญรัต

0: นะคะนาฏบุตรดา3598ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายภัตตาหารยารักษาโรคข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนไลน์ทั่วโลกสาธุสาธุสาธุนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้น
1: ใช่ครับโดยเฉพาะในภาพอันนี้นะปลื้มปิติใจนะครับพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญนะครับเมื่อสักครู่เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคารามพร้อมด้วยหลวงพ่อพระธรรมรัตนาพรแล้วก็อีกหลายๆรูปเลยครับเมตตาเดินทางมาในวันนี้ก็ให้ทุกท่านได้ยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นซึ่งในขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระตาหารอยู่นี้นะครับเราจะได้ไปร่วมกันรับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อจะเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
0: เชิญค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในสรพังคชาดกความว่าผู้มีปัญญาย่อมแลงเห็นกามคุณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นโรคร้ายผู้เห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจในกามคุณนั้นเป็นทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงได้โลกมนุษย์รวมถึงสวรรค์ชั้นกามอวจรภูมิทั้ง6ชั้นไม่เว้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังตกอยู่ในอำนาจของกามซึ่งเป็นเครื่องข้องทำให้เกิดการแข่งแย่งชิงดีต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาสิ่งที่มาบำรุงบำเรอตามความปรารถนาแต่บัณฑิตนักปราชญ์อย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านกลับเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่ห่างไกลจากเบญจกามคุณซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่สามัญชนทั่วไปยังยากจะเข้าใจได้เพราะเป็นการกระทำที่สวนกระแสกิเลสที่ชาวโลกทั่วไปประพฤติกันชาวโลกส่วนใหญ่มักแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขไขว่คว้าหาเบญจกามคุณใส่ตัวตั้งแต่สายตาสอดใส่หารูปสวยสิ่งของที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจหูก็เที่ยวฟังเสียงที่ไพเราะอยากได้ยินคนชื่นชมยกย่องสรรเสริญเป็นต้นท่ามกลางการแสวงหาเบญจกามคุณเหล่านี้น้อยคนนักที่จะสมหวังในทุกสิ่งเพราะในโลกนี้มีทั้งความมืดและความสว่างเหมือนเหรียญมีสองด้านดังนั้นมนุษย์จึงประสบทั้งการได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศพบกับนินทาสรรเสริญประสบกับสุขและทุกข์คลุกคล้ากันไปและดูเหมือนว่ามนุษย์จะประสบกับโลกธรรมฝ่ายเสื่อมเป็นส่วนมากและที่เรียกว่าเป็นความสุขนั้นจะเป็นเพียงสุขดิบไม่จีรังยั่งยืนเป็นสามิสุขคือสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่พอใจก็มีทุกข์และส่วนใหญ่ก็จะประสบทุกข์มากกว่าสุขพระบรมโพธิสัตว์ท่านเห็นทุกข์ภัยอันใหญ่หลวงที่ซ่อนเร้นอยู่ในรูปของสามิสุขไม่ว่าการเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นท่านยังสละสุขที่อิงอามิสเหล่านี้เสียและมุ่งแสวงหานิรามิสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระเตมียราชกุมารผู้ทรงเลือก

เลือกเส้นทางสายนี้ตั้งแต่มีพระชนมายุได้เพียง1 ขวบเท่านั้นพระวจนะทรงอธิบายให้สุนันทสารถีฟังว่าครั้งเรายังเป็นทารกอายุเพียง1 ขวบแต่เห็นพระราชบิดารับสั่งให้ฆ่าโจรทั้ง4 คนด้วยเครื่องประหารต่างๆกันเราได้ฟังรับสั่งอันร้ายกาจนั้นแล้วก็สะดุ้งกลัวเป็นการเสวยราชสมบัตินั้นอีกสุนันทสารถีชีวิตนี้เป็นของน้อยมีความปลื้มใจเพียงนิดหน่อยพระราชาอาศัยชีวิตอันน้อยนิดนี้ก่อเวรใหม่ทำไมเพราะต้องไปสู่อบายได้รับทุกข์ทรมานตลอดกาลยาวนานสุนันทสารถีไม่ได้ฟังเหตุผลอย่างชัดเจนก็เข้าใจและเกิดความเลื่อมใสว่าแม้พระราชกุมารผู้เป็นอรัจฉทายาทยังมีพระประสงค์จะผนวดและตัวเราจะอยู่ครองเรือนไปทำไมจึงกราบทูลขอบวชตามแต่พระโพธิสัตว์ยังทรงยับยั้งเขาไว้ก่อนโดยนำราชรถกลับไปคืนเสียก่อนและคนที่จะกราบทูลพระราชบิดาพระราชมารดาของเราให้ทรงทราบความจริงหากเธอยังมีความศรัทธาที่จะออกบวชตามเราจึงค่อยกลับมาบวชในภายหลังสุนันทสารถีฟังพระดำรัสแล้วก็จะมีความหวั่นวิตกอยู่ว่าหากพระเจ้ากาสิกราชและพระราชมารดาทรงทราบความจริงแล้วพระองค์จะต้องเสด็จมาพบพระราชกุมารอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในการนำเสด็จมาโดยไม่ต้องสงสัยอีกประการหนึ่งหากพระองค์ได้ทรงพบพระราชกุมารตามพระประสงค์ก็จะเป็นความดีความชอบของเราแต่หากว่าพระองค์เสด็จมาแล้วไม่ทรงพบพระราชกุมารพระองค์ก็คงจะต้องลงราชทัณฑ์แก่เราเป็นแน่เราควรจะต้องทูลขอปฏิญญาจากพระราชกุมารเพื่อไม่ให้พระองค์เสด็จไปที่อื่นเสียก่อนคิดอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารขอพระองค์ทรงโปรดกระทำตามคำวิงวอนของข้าพระบาทเถิดข้าพระบาทยินดีจะกระทำตามพระบัญชาหากจะว่าพระองค์จะต้องทรงประทับอยู่ณที่นี้ไปจนกว่าข้าพระบาทจะนำเสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาเสด็จมาเพียงเท่านี้ก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์อย่างสูงสุดแล้วพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ตรัสรับรองว่าได้สุนันทสารถีเราจะทำตามคำที่เธอขอแม้ตัวเราเองก็ปรารถนาจะเห็นพระชนกพระชนนีเสด็จมาในที่นี้เช่นกันขอให้เธอรีบกลับไปเถิดและจงแจ้งข่าวนี้ให้พระปโยรยาของเราให้ทรงทราบว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกทั้งยังเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ดีทุกอย่างและอย่าลืมกราบบังคมทูลพระชนกชนนีแทนเราได้ว่าเราขอถวายบังคมพระบาททั้ง2 พระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็ทรงบ่ายพระพักไปสู่ทิศอัมพิติตังของพระนครพาราณสีน้อมพระกายลงถวายบังคมพระชนกและพระชนนีได้บรรจางครับประดิษฐ์ฝ่ายสุนันทสารถีน้อมรับพระดำรัสนั้นด้วยความปลื้มใจกระทำประทักษิณพระกุมารและจึงถวายบังคมลาจากนั้นจึงขึ้นสู่ราชรถและขับเข้าสู่พระนครพาราณสีโดยเร็วฝ่ายพระนางจันทาเทวีนับแต่ถูกพรากพระราชกุมารไปจากอ้อมอกพระนางก็แต่การแสงร่ำไห้โดยพระทัยหมองเศร้าพระนางทรงตรอมพระทัยจนแทบจะไม่เสวยพระกายาหารเลยก
ระทั่งพระ

วรกายเริ่มสูบผอมและนอกจากนี้พระนางยังไม่ยอมตรัสสิ่งใดกับพระเจ้ากาสิกราชจนเท้าเธอไม่ทรงสบายพระทัยเป็นอย่างมากตลอดวันที่ผ่านมาพระนางไม่ทรงเสด็จไปในที่ใดเลยเราเสียจับประทับนั่งอยู่ตรงจ้องพระแกลที่เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาสายพระเนตรจับจ้องดูหนทางณเบื้องล่างคอยทอดพระเนตรการกลับมาของสุนันทสารถีโดยมีพระประสงค์ที่จะทราบข่าวของพระราชกุมารก่อนผู้ใดแต่แล้วเมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นการกลับมาของสุนันทสารถีเพียงลำพังผู้เดียวก็ยิ่งทรงกันแสงน้ำพระเนตรไหลนองพระพักตร์รำพันด้วยความโศกเศร้าว่าลูกรักของแม่ป่านจะนี้เจ้าคงจะถูกเขาฝังทั้งเป็นเสียแล้วกำมังครั้นนายสุนันทสารถีก้าวลงจากราชรถได้เท่านั้นพระนางก็ไม่ได้ทรงรีรอรับสั่งให้สุนันทสารถีเข้าเฝ้าทันทีทั้งที่พระนางก็ยังทรงกันแสงอยู่ตรัสซักถามด้วยพระทัยที่เศร้าสร้อยว่าลูกเราเป็นอย่างไรบ้างเวลาจะฝังลูกของเราลูกเราได้ร้องบ้างหรือไม่ลูกเราขยับขยื่นมือเท้าบ้างหรือไม่บอกเราเถิดเราอยากรู้เหลือเกินสุนันทสารถีได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็สุดแสนจะสงสารพระนางอีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมารดาที่ทุ่มเทความรักให้กับบุตรยิ่งถ้าหากพระโอรสถูกฝังทั้งเป็นจริงๆพระนางก็จะต้องถึงวิสัญญีภาพเป็นแน่ส่วนว่านายสุนันทสารถีจะกราบทูลรายงานว่าทำให้พระนางหายเศร้าโศกด้วยวิธีการใดนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันเจริญสมาธิภาวนาเพราะผู้มีบุญทั้งหลายดังเช่นพระโพธิสัตว์แต่ยังสละทุกอย่างเพื่อการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพราะสิ่งนี้จะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ของชีวิตกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ามีลูกเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการมีพี่น้องทั้งหมด4คนสามีเป็นคนโตครอบครัวของเขาเนี่ยไม่อบอุ่นเลยพ่อสามีเขาทำงานเป็นลูกจ้างอยู่อู่ซ่อมรถลูกจ้างคนอื่นๆเขาออกไปเปิดร้านจนร่ำรวยไปตามๆกันแล้วแต่พอพ่อของสามีมาเปิดร้านเองบ้างครับกับเจงแถมยังถูกถังแก๊สในร้านระเบิดใส่แถมอีกด้วยแถมจนขาหักตั้งดามเหล็กไม่นานพ่อสามีก็ไปผลักประตูโดนขาข้างเดียวโดนขาข้างที่หักอยู่แล้วหักซ้ำรอยเดิมอีกจากนั้นมาพ่อสามีก็หันมาเก็บขยะขายดีกว่าแต่งตัวสกปรกงอมแมมทำให้ลูกๆและภรรยาอับอายมากแล้วในเช้าวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กไปเคาะประตูห้องพ่อเพื่อจะเอาขนมไปให้แต่ก็ไม่มีเสียงขานรับเขาจึงรีบปีนหน้าต่างเข้าไปดูเห็นพ่อนอนตัวแข็งอยู่บนที่นอนจึงรีบโทรศัพท์มาที่บ้านของลูกลูกจึงบอกให้สามีทราบสามีของลูกไปได้ยินคำว่าพ่อตายแล้วเท่านั้นแหละถึงก็ลุกพรวดจากที่นอนร้องกับพูดว่าอะไรกัน What ยังไม่ทันตอบแทนบุญคุณเลยกว่าจะคิดได้เมื่อไปถึงบ้านลูกเห็นร่างพ่อสามีนอนชาติทอดยาวอยู่บนที่นอนเก่าห้องสกปรกเคอะไปด้วยฝุ่นเสื้อผ้าที่พ่อสามีสวมใส่สกปรกมอมแมมตัวของของพ่อสามีเริ่มพองแล้วก็ส่งกลิ่นที่บริเวณลำคอมีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อสามีเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไรแต่ทีนี้ในห้องพ่อสามีนอนอยู่มีเสาต้นหนึ่งบนปลายเสามีผ้ายันเจ็ดสีผูกเอาไว้แม่ของสามีเล่าว่าเสาต้นนี้ตกน้ำมันบางคืนฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเดินอยู่ในบ้านหลังจากที่พ่อสามีเสียชีวิตไม่นานน้องเคยได้ฝันถึงพ่อสามีว่ามาที่บ้านตัวสูงมากๆส่วนแม่สามีก็จะได้ยินเสียงปิดเปิดประตูที่ห้องของพ่อบ่อยๆบางทีก็ได้ยินเสียงเดินแรงๆบนบ้านแม่สามีก็จะตะโกนดังๆล้อมก็เอ่ยชื่อพ่อสามีแล้วก็บอกว่า Get out ไปไกลๆไม่ต้องมาหลอกมาหลอนทำไมไปจะไม่ให้มาอยู่บ้านกระดูกก็จะเอาไปถ่วงน้ำให้หมดพูดขู่ไปเลยพอพูดจบเสียงนั้นก็เงียบหายไปกลัวดุกว่าผีเลยลูกกับสามีมีลูกเดียวกัน3คนเป็นชายล้วนคนที่2และ3เป็นฝาแฝดอายุห่างจากคน

ตัว10 ปีลูกชายคนโตของลูกเขาติดเล่นเกมตั้งแต่เรียนชั้นประถมเคยหนีเรียนติดต่อกัน3 วันแอบไปเล่นเกมที่ห้างสรรพสินค้าเขามีปัญหาในการคบเพื่อนมากนอกจากนี้ยังไม่มีความอดทนเคยไปเข้าค่ายที่โรงเรียนก็หนีกลับบ้านมาก่อนแต่ยังไรก็ตามเขาก็เคยบวชมา2 ครั้งและสามารถอยู่จนจบโครงจบโครงการได้มาตอนยังเล็กๆที่ฟังให้ดีนะสามีจะรักลูกคนนี้มากพอโตขึ้นมาเขาจะไปชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ของพ่อเขาไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต่างๆที่พ่อทำเอาไว้ด้วยความอวดรู้บ้างทำให้งานพ่อเสียอยู่บ่อยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเริ่มมีปัญหากับพ่อสามีก็เริ่มทำร้ายลูกชายด้วยวิธีที่รุนแรงเมื่อลูกชายต่อยเพื่อนได้พ่อก็ต่อยลูกได้ชกบ้างต่อยบ้างตบบ้างสามีใช้คำพูดและกิริยาที่หยาบคายต่อลูกชายเสมอจนทำให้ลูกชายเกลียดพ่อมากเขาจะเรียกพ่อว่ามันหรือชื่อของพ่อแทนเป็นแบบนี้อยู่นาน9 เดือนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกลดน้อยลงจนพ่อลูกไม่พูดกันวันหนึ่งก็มีโครงการลูกกราบพ่อแม่ก่อนนอนเพื่อนครูที่โรงเรียนได้แนะนำพระอาจารย์รูปหนึ่งจากวัดแห่งหนึ่งแถวจังหวัดปทุมธานีคือวัดจะมาที่บ้านลูกในตอนเย็นนิมนต์พระอาจารย์ไปเลยพระอาจารย์ก็ไปนั่งรอพ่อลูกคู่นี้เป็นชั่วโมงพอสามีกลับมาจากที่ทำงานพอรู้ว่าพระมาเท่านั้นแหละเขาไม่ยอมเข้าบ้านขับรถจะออกไปที่อื่นลูกจึงอาศัยความเป็นนักกีฬาเก่ารีบวิ่งไปตามแล้วก็ดึงเขากลับมาในบ้านพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเทศสอนทั้งพ่อลูกพระอาจารย์ก็บอกให้ลูกกราบพ่อลูกก็ยังไม่กล้าได้แต่นั่งก้มหน้าน้ำตาซึมทางการมาทางพ่อบอกให้พ่อกอดลูกพ่อก็ไม่กล้าต่างคนต่างนั่งนิ่งจนเวลาผ่านไปหลายนาทีแล้วก็แม่ก็กองเชียร์ส่วนพระอาจารย์ก็พูดและแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นสามีลูกยื่นแขนไปโอบไหล่ลูกชายก่อนเพียงแค่ได้ only touch สัมผัสเบาๆจากผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเพียงนิดเดียวเท่านั้นลูกชายก็โอ้ก้มลงกราบพ่อทันทีจากวันนั้นกิริยาท่าทางของทั้งคู่ดูจะอ่อนโยนลงบ้างการลงโทษที่รุนแรงคำพูดที่หยาบคายของผู้เป็นพ่อได้ยุติลงลูกชายก็ยอมเรียกพ่อว่าพ่อหลังจากที่ไม่เคยเรียกคำนี้มานาน9 เดือนลูกรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระอาจารย์รูปนี้มากถ้าไม่มีท่านลูกชายของลูกคงจะทำบาปมากกว่านี้แต่แม้ว่าการปะทะที่รุนแรงและคำพูดที่เหมือนสาดโคลนใส่กันระหว่างพ่อกับลูกจะยุติลงไปแต่สายเลือดแห่งความเป็นพ่อลูกก็ไม่อาจจะกลับมาเหมือนเดิมปัจจุบันลูกชายอายุได้14 ปีได้ไปอาศัยอยู่กับพี่สาวลูกที่ต่างจังหวัดและสามีของลูกยื่นคำขาดว่าหากลูกชายคนนี้อยู่ที่บ้านเขาก็จะไปจากบ้านหลังนี้โอ้ไปทำไมเนาะลูกชายฝาแฝดของลูกปัจจุบันอายุ4 ขวบกว่าก่อนลูกตั้งครรภ์ลูกจะภาวนาสัมมาอรหังวันนั้นภาวนาได้1,000 ครั้งคืนนั้นฝันดีมากฝันเห็นมหาธรรมกายเจดีย์เห็นนางฟ้าเป็นสี

ทองสวยงามมากบนท้องฟ้ามีดวงดาวกลมกลมที่สุกสว่างเต็มไปหมดจากนั้นดาวก็ตกลงไปเป็นฝนดาวตกสวยงามมากลูกก็วิ่งไล่จับตาก็ตกลงมาถึงพื้นแล้วก็กลายเป็นดวงแก้วดวงใหญ่คลุมตัวลูกว่าทราบว่าตั้งครรภ์ลูกและสามีก็ได้แยกห้องนอนไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยจนกระทั่งคลอดก่อนจะคลอดลูกก็ภาวนาสัมมาอรหังได้อีก 1,000 ครั้งเห็นนิมิตคล้ายดวงสว่างจากนั้นก็คลอดลูกแฝดอย่างง่ายได้ในช่วงวัยทารกเขาทั้งคู่มักจะเจ็บป่วยบ่อยๆครั้งหนึ่งศีรษะของแฝดพี่ถูกกระแทกอย่างแรงลูกกลัวว่าจะมีเลือดออกในสมองเพราะแฝดพี่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำถ้าเลือดออกแล้วเลือดก็จะไหลไม่หยุดแต่ได้พาส่งโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลในสักพักก็ต้องพาแฝดคนน้องเข้าโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งแต่พี่น้องท้องร่วงอย่างรุนแรงต้องให้น้ำเกลือแต่พยาบาลหาเส้นเลือดไม่เจอต้องแทงที่แขนและขาเป็นสิบสิบเข็มแต่ในสุดก็เจอได้ที่ข้อเท้าเขาทั้งคู่เป็นเด็กฉลาดน่ารักรับรู้อะไรได้เร็วทั้งคู่ชอบการปล่อยปลามากแต่แฝดคนน้องจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และจะถนัดซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายนั่งสมาธิก็ใช้ถูกต้องจ้ะอะไรทุกอย่างซ้ายก่อนคำถามต้องช่วยกันจำนะจ๊ะช่วยกันจำพ่อของสามีทำกรรมใดมาคะตอนมีชีวิตอยู่จึงไม่ได้รับความรักน่าศึกษานะไม่ได้รับความรักและความเคารพจากลูกๆและภรรยาเลยแต่เหตุใดเมื่อเสียชีวิตแล้วสามีของลูกกลับมารักพ่อแล้วก็คอยทำบุญให้พ่อตลอดเสาตกน้ำมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะผู้หญิงที่แต่งชุดไทยที่เดินอยู่ในบ้านเป็นใครเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อสามีหรือไม่พ่อสามีตายด้วยสาเหตุใดตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่สามีของลูกกับลูกชายคนโตเขาทำกรรมใดร่วมกันมาคะจึงมาเกิดเป็นพ่อลูกและเป็นศัตรูกันกรรมที่ลูกคนโตเคยโต้ตอบพ่อแม่ทั้งคำพูดและการกระทำเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรคะลูกแฝดทั้งสองก่อนเกิดเขาเป็นใครมาจากไหนคะทำไมจึงเกิดมาเป็นฝาแฝดกันเพราะบุญในตัวของลูกแฝดหรือเปล่าถึงทำให้พ่อแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยยังได้ทราบว่าตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดลูกแฝดผู้พี่ทำกรรมใดมาจึงเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำใกล้จะหมดกรรมหรือยังคะแฝดผู้น้องทำกรรมใดมาจึงพูดไม่ค่อยชัดช่วยกันสันนิษฐานด้วยนะจ๊ะจะแก้ไขได้อย่างไรคะทำไมแฝดผู้พี่ถนัดข้างขวาแต่แฝดผู้น้องกลับถนัดข้าง การแพทย์บอกว่าคนที่ถนัดข้างซ้ายเป็นเหตุมาจากสมองซีกขวาเจริญกว่าซีกซ้ายหากพูดตามหลักของพุทธศาสนาแล้วคนที่ถนัดซ้าย มีเหตุมาหรือไม่อย่างไรคะกรณีของแฝดผู้น้องนี่เกิดจากสาเหตุใดคะเป็นสิ่งที่ผิดปกติไหมจะแก้ไขได้อย่างไรทำไมคนส่วนใหญ่จึงถนัดขวา โอ้ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรมได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาโอ้นี่เป็นความหวังของแม่เลยลูกจะมีวิธีปลูกฝังและเลี้ยงดูเขาอย่างไรคะอาจารย์องค์ที่ท่านมาสอนให้ลูกชายคนโตกราบพ่อนั้นเอาอีกแล้ว ต้องคอยเป็นอะไรไม่ใช่ลูกแล้วลูกก็ได้ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะกับท่านมาตลอดลูกก็มีความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักท่านมานานแสนนานลูกมีความเกี่ยวข้องกับท่านมาอย่างไรทำไมปัจจุบันนี้จะมีสาธารณชนจำนวนมากมาขอคำแนะนำปรึกษาจากท่านตลอดท่านสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและท่านมีผังบวชหนาแน่นไหมคะก็จะต้องไปถามแทนท่านทำไม

0: พ่อลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ปอดท่านตายแล้วไปไหนคะตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: อาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อของสามีตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้รับความรักเคารพจากบุตรภรรยาเลยเพราะเราเรียนมาหลายเคสละแต่ขาดบุญดูแลบิดามารดาและมักจะทำทานด้วยความไม่เคารพอีกทั้งมักจะพูดให้บิดามารดาเจ็บช้ำน้ำใจอีกด้วยรวมทั้งขาดบุญเลี้ยงดูบุตรภรรยาให้ดีอีกด้วยในอดีตมันส่งผลแต่พอเสียชีวิตลูกชายกลับมารักพ่อและคอยทำบุญให้พ่อเพราะในชาติเดียวกันนั้นก็มาคิดได้ตอนที่พ่อตายแล้วและทำบุญให้พ่อในภายหลังเช่นเดียวกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ลูกชายตนเองทำดังนี้บ้างจ้ะเสาตกน้ำมันที่บ้านเกิดขึ้นเพราะมีภูมิเทวาสายคนทันสิงอยู่คล้ายมีพลังงานอยู่ข้างในเสาผู้หญิงที่แต่งชุดไทยเดิมอยู่ในบ้านก็คือภูมิเทวาสายคนทันที่สิงอาศัยอยู่ในเสาบ้านเสานั่นแหละจ้ะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของพ่อสามีพ่อสามีตายด้วยหัวใจวายเพราะหมดอายุไขจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปอยู่ที่บ้านได้รับบุญที่ไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ที่บ้านลองไปคุยดูสิจ้ายังอยู่ที่บ้านชายร่างสูงที่น้องเคยฝันถึงนั้นก็เป็นตุเป็นตะไม่มีอะไรก็ฝันไปเองส่วนเสียงเปิดปิดประตูและเสียงเดินแรงๆที่แม่สามีได้ยินนั้นก็คือพ่อสามีจ้าดาริ่งยังอยู่ใกล้ๆจ้าเมื่อได้บุญแล้วก็ทำให้กายละเอียดมีกำลังจิตดีขึ้นเมื่อบุญอุทิศไปจึงมาทักทายเปิดปิดประตูทำเสียงดังแรงๆโดยมีวัตถุประสงค์จะให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกจ้ะสามีลูกกับลูกชายกันโตมาเป็นพ่อลูกและเป็นศัตรูกันเพราะในอดีตเคยเป็นเพื่อนรักกันที่สนิทกันมากแต่ต่อมาทะเลาะกันด้วยเรื่องงานที่ทำด้วยกันจนหนึ่งก็ชกต่อยทำร้ายร่างกายกันห่างเหินกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อมาตอนหลังก็มาดีกันได้พังนี้ติดตัวมาแต่ที่มาเป็นพ่อลูกกันกับพระได้ทำบุญร่วมกันโดยพ่อซึ่งเป็นเพื่อนในชาตินั้นได้เป็นคนออกเงินทำบุญให้และก็ใส่ชื่อเพื่อนคนนั้นเป็นผู้ร่วมบุญด้วยด้วยบุญนี้จึงมาเป็นพ่อลูกกันจ้ะนี่ถ้ามีบุญมากกว่าก็ต้องอย่างนี้นะลูกชายคนโตถูกพ่อทำโทษรุนแรงอย่างไร้เหตุผลเพราะกรรมที่ได้ผัวฆ่ากันมาในชาตินั้นโดยชวนกันลงทุนการค้าพ่อเป็นคนออกเงินเป็นส่วนใหญ่ส่วนเพื่อนอีกคนหรือลูกในชาตินี้ก็ลงทุนด้วยแรงกายแรงใจแต่ต่อมาทะเลาะกันแล้วก็ผูกอาฆาตกันกระทั่งมาดีกันในภายหลังนั่นกล่าวแล้วจ้ะลูกคนโตเคยโต้ตอบพ่อแม่ทั้งคำพูดและการกระทำจะมีผลกรรมก็คือนี่จะเคยผูกเวรกันมาเวรเก่าก็ยังใช้ไม่หมดแล้วก็ยังมาสร้างกรรมใหม่กันอีกแต่ว่าชาตินี้ชาตินั้นเป็นฐานะเพื่อนแต่ชาตินี้มาอยู่กันคนละฐานะลูกคนโตก็จะมีวิบากกรรมคืออย่างเบาๆก็จะทำให้หากมีครอบครัวมีลูกก็จะเจอลูกทำกับตัวอย่างนี้บ้างถ้าไปขอกันมาก็มีโอกาสใจหมองตอนก่อนจะเดินทางไปปรโลกแล้วก็จะไปอบายได้จะแก้ไขก็ต้องแก้ไขกันทั้งครอบครัวต้องคุณพ่อคุณแม่คุณลูกให้หันหน้าเข้าหากันให้พูดจากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ให้อโหส

สิกรรมไม่เกิดกันและกันเสียอโหสิกรรมกันจริงๆนะจริงใจให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดไปให้หมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยรอยยิ้มและความรักชีวิตก็จะผาสุกลูกฝาแฝดทั้งสองมาเกิดเป็นฝาแฝดกันลูกฝาแฝดทั้งสองตอนนี้ดีเคยเป็นพี่น้องกันได้ชักชวนกันทำบุญแล้วก็อธิษฐานที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกทีนี้ล็อกบุญมาตรงกันพอดีจังหวะประจวบเหมาะถูกดูดเข้าไปทั้งคู่เลยเลยกลายมาเป็นฝาแฝดกันก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างปานกลางค่ะเมื่อพ่อรู้ว่าตั้งครรภ์ฝาแฝดคนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันฉันสามีภรรยาเลยซึ่งตรงกันข้ามกับลูกชายคนโตเมื่ออยู่ในครรภ์พ่อแม่ยุ่งเกี่ยวกันตลอดจนถึงวันที่คลอดเพราะบุญในตัวฝาแฝดที่มีจิตใจดีไม่ได้เป็นพวกหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักจ้ะบันดาลให้เป็นเช่นนั้นเป็นเด็กฉลาดน่ารักเลี้ยงง่ายเพราะเป็นเด็กที่มีบุญพอสมควรมาเกิดจึงทำให้สอนตัวเองได้จ้ะฝาแฝดผู้พี่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งมีกรรมฝาแฝดผู้พี่มีกรรมปานาติบาตได้เคยเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่คอวัวด้วยท่อเหล็กแหลมแล้วก็เสียบเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ของคอวัวเพื่อเลือดวัวสดๆไหลลงท่อเหล็กแหลมนั้นแล้วก็เอาไปกินเป็นยาบำรุงกำลังเป็นประจำนะมาส่งผลให้เป็นเกล็ดเลือดต่ำอีกบาปกรรมยังมีอยู่ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายที่จะถูกฆ่าแล้วทิศบุญส่วนแม่สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้ะแฝดผู้น้องพูดไม่ค่อยชัดเพราะในอดีตเคยพูดล้อเลียนพูดที่พูดไม่ชัดจนทำให้เขาเกิดความอับอายวจีกรรมนี้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขให้กล่าวคำปิยวาจาผู้จาไพเราะอย่าไปล้อเลียนผู้ใดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ให้มันสั่งสมบุญทุกบุญแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้ผู้ที่เราไปล่วงเกินเขาไว้จ้ะเมื่อป่วยต้องให้น้ำเกลือแต่พยาบาลหาเส้นเลือดไม่เจอตั้งแท้งมันสิบเข็มทั้งแขนและขาละรักกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นปีมดตบยุงเอาไม้ตีแมงวันเป็นต้นมาส่งผลจ้ะแฝดผู้พี่ถนัดขวาแต่แฝดผู้น้องถนัดซ้ายพระเวลาทำทานทั้งสองคนมักจะทำทานในมือที่ต่างกันคือทำทานในมือขวาก็ถนัดขวาทำทานในมือซ้ายก็ถนัดซ้ายกลับเกิดจากความคุ้นเคยมาเนี่ยเกิดความคุ้นเคยมาข้ามชาติและในปัจจุบันไม่ได้ผิดปกติอะไรจ้ะลูกปรารถนาให้ลูกชายทั้งสามฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรมได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานั้นลูกก็จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาคอยประคับประคองเขาให้อยู่ในเส้นทางธรรมให้คบเพื่อนที่ดีให้ใกล้ชิดพระอาจารย์

็นท่านเป็นกุลบุตรออกบวชจากตระกูลเศรษฐีเศรษฐีเก่าได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้กราบดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษอย่างสะดวกสบายพ่อของโลกเสียชีวิตด้วยมะเร็งที่ปอดตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสายคนทันชั้นดีชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ท่านทำในพระพุทธศาสนาและบุญที่ลูกให้ท่านทำและบุญที่ลูกทำให้อุทิศให้ท่านด้วยจ้ะตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงศ์บุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ับโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตู

พรที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านพึงหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยไตรยธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะในพระไตรปิฎกทักขิณาภิกขัณฑสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องการทำบุญให้ได้อานิสงส์มากแล้วทำบุญถูกเนื้อนาบุญกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาพระสงฆ์เป็นเนื้อดบุญของโลกไม่มีเนื้อดบุญอื่นยิ่งกว่าในวัฏสงสารอันยาวไกลบุคคลใดที่ได้สั่งสมมหาทานบารมีไว้เป็นเสบียงก็ย่อมเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลนี้ได้โดยสะดวกครั้งใดที่ปรารถนาจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีก็จะมีทรัพย์สมบัติรอคอยเอาไว้เพราะได้ประกอบเหตุถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาคือการให้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาทายธรรมและเนื้อนาบุญศรัทธาคือความเชื่อในผลของการทำทานได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของท่านทานนบริทั้งหลายทายธรรมคือพัตตาหารผ้าไตรจีวรยารักษาโรคดอกไม้อันประณีตถวายเป็นสังฆทานท่านทานนบริทั้งหลายก็ได้กระทำแล้วเนื้อนาบุญคือคณะสงฆ์ท่านทานนบดีก็ได้บำรุงเลี้ยงแล้วทรัพย์คือบุญย่อมติดตามไปในภพเบื้องหน้าเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลเป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานนาบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทานเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนะนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายตลอดจนบารมีธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ผลนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนบริทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะปลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานนบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่ง

0: สัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิธรรมภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำโอทิศกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปู

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานนาบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุค่ะเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการในชีวิตนะครับเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับก็สามารถที่จะร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ท่านใดสะดวกเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญแต่ว่าถ้าท่านติดภารกิจแต่ไม่อยากพลาดงานบุญก็ติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมกันไปได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ครับเว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มมีช่องทางให้คุณผู้ชมเลือกรับชมตามความต้องการและยังสามารถที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญส่งกำลังใจนำบุญมาฝากกันได้นะครับสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นขณะรับชมและก็อย่าลืมที่จะกดแชร์หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราเพื่อให้เขาไม่พลาดและก็ไม่ตกบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะมี2หมายเลขด้วยกันค่ะ0971696455และ0944919916นะคะและยังสามารถร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้ด้วยอีกเช่นกันค่ะหรือทางระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ซึ่งระบบนี้นะคะก็มีความสะดวกนะคะจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกบุญเลยค่ะจากนั้นก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีและก็อีกหนึ่งช่องทางของการร่วมบุญนะคะยิ่งเพิ่มความสะดวกนะคะเพราะว่าเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถสั่งสมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาค่ะและยังสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆของทางสถานี GBN by DMC วัดพระธรรมกายได้ด้วยค่ะ
1: ต้องครับคุณผู้ชมมีข้อสงสัยก็สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็รับทราบข้อมูลข่าวสารกำหนดการงานบุญได้เช่นเดียวกันครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับร่วมกันสั่งสมบุญที่เราได้ทำกันเป็นประจำต่อเนื่องมาเกือบ10,000,000จบแล้วนะครับนั่นคือการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวัน

0: พระขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับที่ยอดการสวด 8,495 ล้านจบฉลองชัยชีตังเมในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหรือว่าร่วมสวดออนไลน์ได้ที่ www.gbnus.com นะครับหรือ GBNUS Live นั่นก็คือช่องทางการติดตามรับชมผ่านทางแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองครับสวดแล้วเกิดบุญกุศลเกิดจิตผ่องใสอย่าลืมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประวัติศาสตร์การฉลองชัยทุกๆครั้งร่วมกันส่งยอดการสวดได้ที่เว็บไซต์ www.forbrighterworld.com ครับนี่เป็นอีกหนึ่งบุญที่เราทำกันต่อเนื่องและอย่าลืมครับว่าเรายังสามารถเชิญชวนบุคคลเป็นที่รักบุคคลรอบข้างให้มาสวดด้วยแล้วก็ทำตามหลักวิชาคือสวดด้วยความปลื้มใจตลอดทุกบททุกจบทุกตัวอักษรด้วยคร
1: ับ ค่ะมาถึงอีกหนึ่งโครงการงานบุญที่ต้องบอกว่าได้บุญเยอะมากๆ เลยนะคะโอกาสทองของชายแมนๆมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะคะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะท่านใดสนใจนะคะชายแมนๆสมัครบวชได้เลยค่ะณหมู่บ้านบรรลุธรรมหมายเลขโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0815388867ค่ะ
0: ครับผมพรรษาแห่งการหยุดใจนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านท่านใดจดไม่ทันหรือว่าอย่างไรแล้วแคปเจอร์หน้าจอเอาไว
1: ้
0: สแกน QR code ก็ได
1: ้
0: นะครับและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมและการประกอบพิธีกรรมด้วยจิตที่ผ่องใสขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ส่งกำลังใจอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของสถานี GBN by DMC ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสถาปนาเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และการอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจัดขึ้นณห้อง SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะประธานรองจำนวน13คณะก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับซึ่งเป็นภาพมหาปิติสุขที่ทุกท่านต่างร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งนี้มีคณะประธานร่วม4คณะและคณะประธานเอก4คณะได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าด้วยใจที่ปิติสุขเพื่อมาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้บรรลุความสำเร็จไปพร้อมๆกันแม้ว่าทุกท่านจะมากันต่างที่แต่วันนี้ได้พร้อมใจกันมาสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นสำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสัสนันหานเจริญและครอบครัวบริษัท Impact Automotive Product จำกัดได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระกิตติคุณสาโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลได้นำบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีบุญได้อาราธนาศีลทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งปลดกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าสามัคคีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรสัสนันหานเจริญได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทและพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำปัจจัยบุญผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะประธานรองทุกคณะซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้เสียสละด้วยความศรัทธามิได้เป็นเพียงการสร้างอาคารมิใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างแต่คือการร่วมกันสร้างสถานที่สำหรับผลิตศาสนาทายาทสถานที่สร้างคนดีผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีพระแท้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มีสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมและฝึกฝนอบรมตนเองอย่างมั่นคงการสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทครั้งนี้มีเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษานี้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลังโดยภายในอาคารประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมห้องอบรมห้องพระอาจารย์8รูปห้องพระพี่เลี้ยง12รูปห้องน้ำ10ห้องลานสงฆ์ลานตากและจะรองรับพระประจำได้20รูปอบรมพระธรรมทายาทได้50รูปและอบรมสามเณรได้ถึง100รูปด้วยกันบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมิใช่บุญหนึ่งในช่วงชีวิตของทุกท่านเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพระพุทธศาสนาในระยะยาวเป็นมหากุศล

0: ครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งผู้ที่ได้ร่วมกันสถาปนาสนับสนุนก็จะได้บุญติดตามตัวเราไปตลอดต่อเนื่องทั้งนี้ในช่วงท้ายพิธีท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทั้งนี้คณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: รู้สึกปลื้มยินดีมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้เป็นบุญปลื้มๆอีกครั้งนึงนะคะในการทอดพระป่าเพื่อสร้างกุฏิท่าที่พักสงฆ์แล้วก็อาคารอบรมธรรมทายาทที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลอย่างตัวหวันเองนี่ความจริงเนี่ยนะจุดเริ่มต้นไม่นึกเลยว่าตัวเองจะได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ไม่เข้าใจวัดไม่เข้าใจหลวงพ่อเลยจนได้รับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของคุณน้าสาวนะคะคุณวรรณภาก็ทำให้ได้เริ่มเรียนรู้เข้าใจแล้วก็รู้สึกมาตลอดเลยว่าแบบกราบขอบพระคุณมากๆที่ช่วยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับหวานนะคะที่จะทำให้ได้เข้ามาในวัดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์นะคะแล้วก็การสร้างศูนย์เนี่ยก็ทำให้มีความซาบซึ้งนะคะว่าการที่จะเกิดวัดเกิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นสักแห่งนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว่าจะสร้างกว่าจะรักษาดูแลกันมานะคะกว่าจะมีโอกาสมาต่อเติมความสำเร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะก็วันนี้เนี่ยอาคารกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทตรงนี้นะคะเรามีเป้าหมายที่ต้องการให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วก็ท้าทายมากๆนะคะแต่ว่าเจ้าภาพทุกคนก็มีแบบแรงใจนะคะที่จะทำให้สำเร็จให้ได้การมาของทุกๆท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบขอบคุณแล้วก็ปลาบปลื้มใจที่ทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้นะคะในการสถาปนาศูนย์แก้วเมืองพลทุกครั้งที่ไปกราบพระประธานที่ศูนย์นะคะก็จะคอยอธิษฐานอยู่ตลอดว่าขอให้พระเนนท่านมีกำลังใจที่จะอยู่เป็นเนื้อนาบุญได้สร้างบารมีที่ศูนย์แก้วเมืองพลให้มีสาธุชนเจ้าภาพมากมายมาช่วยสนับสนุนดูแลนะคะเพื่อให้ที่นี่สว่างสวยเพราะมีความรู้สึกว่าวัดพระธรรมกายเป็นต้นแบบอยู่ในใจเราแต่เรามานะวันที่วัดก็แบบสร้างทุกอย่างสมบูรณ์เสร็จหมดแล้วโอกาสของการมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเหมือนเราได้ต่อแสงสว่างอะค่ะมาสู่พื้นที่บ้านเกิดของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังความฝันของคนในพื้นที่มากนะคะอย่างครอบครัวหวานเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดใหญ่การที่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมใกล้บ้านก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเวลาที่เราฟังเพลงบุญบันเทิงนะคะคือมีความเข้าใจนางวิสาขาเลยค่ะว่ามันปราบปลื้มยังไงนะคะในการที่เรามีส่วนร่วมในทุกอย่างนะคะมองไปทางไหนก็เป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วมมาทั้งหมดเลยก็อยากให้เจ้าภาพทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมสร้างแก้วเมืองพลนะคะมีความรู้สึกปราบปลื้มในใจให้มากๆเลยค่ะว่านี่ไม่เป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะบุญที่เรามีโอกาสสร้างวัดแล้วในเชื่อว่าในทุกที่ทุกศูนย์นะคะต่างก็ยังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองการที่เจ้าภาพทุกท่านมีโอกาสได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสร้างวัดอย่างเงี้ยนะคะในตั้งหลายแห่งเป็นแบบโอ้โหแบบ100 200สาขาแล้วก็สาขาทั่วโลกเนี่ยมันเป็นโอกาสบุญของเราค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมากๆเลยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dimc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง

วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

ิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทอดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ท่ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนผืนแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนารันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

ระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

ุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

รรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบ

มโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระจีดีเพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะมีบทประพันธ์บทหนึ่งของตะวันธรรมนะคะที่กล่าวไว้ว่าดาราพร่างทั่วฟ้าธรรมดาเดือนสองสาดนภาก็งั้นตะวันเกิดกึ่งกายาหน้าทึ่งเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นสุขไร้ใดเทียมคุณผู้ชมคะหลายคนมองว่าการได้ดูหนังดูละครได้ดูวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆนั่นคือความสุขบ้างก็คิดว่าการได้ฟังเพลงเพราะๆการได้ดมกลิ่นหอมๆการได้ลิ้มลองของอร่อยได้สัมผัสสิ่งที่น่าพึงใจเหล่านี้คือความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนและจะต้องทำอย่างไรจึงจะเจอความสุขนั้นซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาไขข้อข้องใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเราไม่รู้จักหรอกว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรจนกว่าจะมาเจอผู้รู้หรือคำสอนของผู้รู้ที่ท่านได้ผ่านชีวิตมาทุกระดับแล้วจากสูงมาต่ำจากต่ำไปสูงเคยเป็นตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงหยาดจบวณิพกผ่านนรกสวรรค์ผ่านมาหมดแล้วแล้วท่านก็แสวงหาทางพ้นทุกข์จนไปพบความสุขที่แท้จริงแล้วสรุปได้ว่าสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีคือจะหาความสุขจากใจที่วิ่งไปอย่างนั้นมันไม่เจอมันต้องเจอจากใจหยุดใจนิ่งหยุดเมื่อไหร่เราถึงจะรู้จักความสุขถ้าหยุดเดี๋ยวนี้ก็จะได้รู้จักเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสรุปรวมกันว่าต้องหยุดนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีแล้วสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นบรมสุขท่านก็ยกมาอีกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นบรมสุข

เมื่อหยุดใจได้เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาอารมณ์ให้สบายอารมณ์ดีอารมณ์เดียวเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงคือพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ผู้ชมคะความสุขทั้ง3ระดับที่พระใหญ่ได้เมตตาชี้บอกไว้โดยเฉพาะบรมสุขคือนิพพานซึ่งถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร นะคะเราจะเข้าถึงได้ก็

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเนี่ยและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลก

แม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนกันไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุข

ต้องได้สุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลางจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้อง

แล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระ

รคอยที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องไปเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปาทยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธ

ความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่เขาบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนัก

ปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา

ั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่

แย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไป

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายรวมทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรค่ะณศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมของสามเณรและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมอัน

เป็นภารกิจสำคัญในการทำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายองค์อาจนรธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายปลัดอำเภอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงและเปี่ยมด้วยศรัทธาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนีปริยัติธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนาศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหานุพรปุญญชโยปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมมอบนมกล่องขนมและอาหารแห้งแก่สามเณรเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและร่วมเป็นกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสำหรับศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรตลอดทั้งปีโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลีและปลูกฝังคุณธรรมควบคู่การศึกษาเพื่อสร้างกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาให้สามารถศึกษารักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องต่อไปในอนาคตซึ่งการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้สะท้อนเจตนารมณ์สำคัญของคณะสงฆ์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้มีสถานที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และปัจจัยพื้นฐานอันจะนำไปสู่การสร้างพระนักศึกษาและพระนักเผยแผ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรจิราณีเทเลอร์กัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณและกัลยาณมิตรอัครพักทรานเป็นประธานพิธีถวายกองบุญทิพยบุพผาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยประธานกองบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยและกัลยาณมิตรมาลีแดงก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและมอบธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่งและการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างสันติสุขภายในและนำหลักธรรม

ากลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะภาพของชาวท้องถิ่นหลากหลายช่วงวัยในเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ที่กำลังนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่าทางที่สงบและผ่อนคลายคือภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นณวัดพุทธเคปทาวน์ในโอกาสที่ทางวัดได้เปิดคลาสปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นแนวทางสากลในการสร้างสันติสุขภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่แท้จริงโดยได้รับความเมตตาจากพระนัทพลกุลาธีโรได้แนะนำเทคนิคการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมอธิบายวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องเป้าหมายชีวิตกับการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การผ่อนคลายความเครียดแต่เป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจให้มองเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนพร้อมอธิบายหลักการสั่งสมความดีงามหรือการสร้างบารมีว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขผ่านการคิดดีพูดดีทำดีในทุกๆวันซึ่งคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นของวัดพุทธเคปทาวน์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวแอฟริกันได้ค้นพบขุมพลังแห่งความสุขที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการขยายเครือข่ายแห่งความดีงามและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างพระพุทธศาสนากับชุมชนท้องถิ่นในต่างแดนได้อย่างงดงามค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ส่วนแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายใน

ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกกตาหกะชาดกชาดกว่าด้วยคนขี้โง่ในพุทธกาลสมัยหนึ่งพุทธศาสนาสถาปนาด้วยการตรัสรู้ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคำสอนของพระศาสดาเป็นที่แจ้งประจักษ์แด่หมู่สาวกและประชาชนไปทั่วพุทธทันดรถึงหนทางแห่งการหลุดพ้นนำไปสู่หนทางดับทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองในเหล่าภิกษุสาวกมากมายนั้นย่อมมีข้อเสียของแต่ละคนตามแต่ผลกรรมที่กระทำมาในอดีตชาติซึ่งในการนั้นยังมีภิกษุรูปหนึ่งถึงพร้อมด้วยความฉลาดเฉลียวแต่กลับมีนิสัยขี้โอเที่ยวอวดตนข่มท่านไปทั่วจนเป็นที่เอื้อมระอาต่อเหล่าภิกษุด้วยกัน
1: นอกจากพระศาสดาแล้วในพระเชตวันแห่งนี้ก็จะหาใครที่ฉลาดกว่าข้าไม่มีอีกแล้วข้าภูมิใจตัวเองจริง
2: ๆดูสิท่านภิกษุขี้โอผู้นั้นเดินดุมๆมาทางนี้แล้วกระผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่านะท่าน
3: ดีท่านรีบไปเถอะเราเองก็ไม่อยากจะเสวนากับคนขี้โอเหมือนกันคนอะไรก็ไม่รู้โอ้ได้ทุกเรื่องเชื่อเขาเลย
2: ใช่กระผมละเอื่อมจริงๆจะโอ้กับเขาบ้างก็ไม่มีอะไร

กิโอของภิกษุผู้นี้ล่วงรู้ในข่ายพระญาณของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงปรารภธรรมชาดกเพื่อโปรดแก่ภิกษุมักโอรูปนั้นดังนี้ในอดีตกาลณพราณสีนครพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติครองบัลลังก์อยู่นั้นประชาชนต่างอยู่กันอย่างผาสุกภายใต้การปกครองของพระองค์ในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นอัครมหาเศรษฐีครองสมบัติมากมายเหลือขนานับวันหนึ่งภรรยาของท่านพร้อมทั้งทาสีทาสในเรือนก็ได้คลอดบุตรในวันเดียวกันนั่นเอง

0: ลูกของเราเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: ดูสิจ๊ะน้องหญิงหน้าตาน่าเกลียดน่าชังโตขึ้นต้องเป็นหนุ่มรูปงามเหมือนพี่แน่ๆเลย
0: แหมท่านพี่นี่ไม่ค่อยเหินลูกเท่าไหร่เลยนะจ๊ะ
2: เด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อบุตรท่านเศรษฐีได้เข้าศึกษาร่ำเรียนหนังสือก่อนลูกทาสของท่านก็ถือกระดานชนวนตามไปพลอยได้เรียนหนังสือกับบุตรเศรษฐีนั้นด้วยแม้ได้เขียนได้อ่านเพียงสองสามครั้งลูกทาสนั้นก็ฉลาดในถ้อยคำฉลาดในโวหารโดยลำดับ
3: อะอาอิอีอึอืออูอูกอไก่ขอไข่1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4เรานี่ช่างฉลาดจริงๆเลยสอบได้ที่1อีกแล้ว
2: วันเวลาผ่านไปลูกทาสของท่านเศรษฐีก็โตเป็นหนุ่มมีรูป

0: จะเคี่ยนตีจองจำทำตราเครื่องหมายแล้วก็ใช้สอยเยี่ยงท่าเหมือนเดิมแหละอย่างเนี้ยต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วล่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะเรา
1: ภายนอกดูเหมือนกตาหากะจะดีใจกับตำแหน่งที่ได้รับแต่ลึกๆในใจแล้วเขากลับคิดการใหญ่กว่านั้น
0: ฮ่านึกออกแล้วที่ชายแดนประเทศมีเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านเศรษฐีอยู่ถ้ากะไรซะเราแกล้งถือหนังสือโดยถ้อยคำของท่านเศรษฐีไปในที่นั้นแล้วทำอุบายบอกว่าเราเป็นลูกท่านเศรษฐีลูกเศรษฐีผู้นั้นแล้วขอธิดาของท่านเศรษฐีไปเป็นคู่ครองดีกว่า รับรองสำเร็จแน่ๆเลยต่อไปเราจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องตกเป็นขี้ข้าใคร เรานี่ช่างหัวแหลมจริง
1: กตาหกะถือหนังสือที่ตนปลอมแปลงขึ้นใจความว่าข้าพเจ้าส่งลูกชายของข้าพเจ้าไปสู่สำนักของท่านเพื่อความสัมพันธ์ฐานเกี่ยวดองกันระหว่างข้าพเจ้ากับท่านและระหว่างท่านกับข้าพเจ้าเป็นการสมควรขอให้ท่านได้โปรดยกธิดาของท่านให้แก่บุตรคนนี้เถิดแล้วให้เขาอยู่ในที่นั้นแม้ข้าพเจ้าได้โอกาสแล้วจึงจะมาในภายหลังจากนั้นกตาหกะก็ใช้ตราของท่านเศรษฐีประทับในจดหมายถือเอาเสบียงและของหอมกับผ้าเป็นต้นไปตามชอบใจแล้วลักลอบหนีไปสู่ปัจจันตชนบทตามอุบายที่ตนวางไว้แต่แรก
2: ข้าแต่ท่านเศรษฐีขอรับมีบุรุษหนุ่มร่วมงานมาขอพบขอรับเขาบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีสหายแห่งท่านมาจากกรุงปาราณสีขอรับ
3: เจ้าจงเร่งนำตัวกุมารผู้นั้นมาพบเราเร็วเข้า

0: กลับมาที่นี่ได้อีกจะทำยังไงดีนะเฮ้ยคิดออกแล้ว เราต้องไปพบกับท่านผู้เป็นนายแล้วกระทำกิจของทาสทำให้ท่านโปรดปรานให้จงได
1: ้กตาหกะนั้นถือว่าตนเป็นคนฉลาดจึงคิดวางอุบายกล่าวท่ามกลางบริษัททั้งหลายว่า
0: พวกคนพันอื่นๆไม่รู้คุณของบิดามารดาในเวลาที่ท่านบริโภคเนี่ยก็ไม่กระทำความนอบน้อมบริโภคร่วมกับท่านเสียเลยส่วนเราเนี่ยในเวลามารดาบิดาบริโภคย่อมคอยยกสำรับยกกระโถนเข้าไปยกของบริโภคเข้าไปให้น้ำดื่มก็หาให้ไม่ได้ขาดซ้ำยังพัดวีให้เย็นสบายดังนี้แล้วประกาศกิจที่พวกท่านต้องกระทำแก่นายทุกอย่างตลอดถึงการถือกระออมน้ำไปในที่รับในเวลาที่นายทายอุจจาระปัสสาวะ
1: เมื่อกตาหกะกำหนดอย่างนี้แล้วเวลาที่พาราณสีเศรษฐีใกล้ถึงปัจจันตชนบทเขาก็บอกกับเศรษฐีพ่อตาว่า

0: าเศรษฐีบุตรของท่านไม่มีข้อตำหนิอย่างอื่นเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะคอยจู้จี้เรื่องอาหารเท่านั้นเจ้าค่ะ
1: ก็นั้นหรอกหรือแม่คุณเอ๋ยเจ้าลูกคนนี้เนี่ยปกติก็เป็นคนกินยากเลยมาทีเดียวเอาเถิดพ่อจะให้มนต์สำหรับผูกปากมันไว้แก่เจ้าเจ้าจงเรียนมนต์นั้นไว้ให้ดีนะเมื่อลูกของเราบ่นในเวลากินข้าวแล้วก็เจ้าก็จงยืนท่องมนต์ตรงหน้ารับรองว่ากะดาหักกะ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ชมอยู่ณโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ชมกันผ่านช่องทางออนไลน์กันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เช่นเดียวกันโอ้เมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ AI ใช่ไหมเอ่ยหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ปัจจุบันถือว่าเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของพวกเราในแง่มุมต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่การที่กำลังพูดถึงว่าAI เนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรแล้วก็มีระบบในการทำงานยังไงเสร็จแล้วในตอนที่2ก็มีการพูดถึงว่าแล้ว AI เนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านของหลักคำสอนแล้วก็ในเรื่องของหลักวิชาการที่เป็นพุทธศาสตระในเชิงวิชาการเนี่ยได้อย่างไรบ้างก็ได้มีโอกาสพูดไปใน2ครั้งที่ผ่านมาในวันนี้ก็จะมาพูดถึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อกันก็ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอในเมื่อเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการเผยแผ่ใช่ไหมเอ่ยการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเองหรือศาสนาใดๆก็แล้วแต่เอ๊ะทำไมเริ่มต้นในคำถามเนาะทำไมศาสนาต่างๆเนี่ยจึงต้องมีการขยายศาสนิกเนี่ยด้วยตรงนี้เอ๊ะมีที่ไปเป็นอย่างไรคือเริ่มแรกเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องนี้กันมานานแล้วว่าอ๋อก็เป็นธรรมดามีศาสนาก็ต้องมีศาสนิกใช่ไหมเอ่ยเอ๊ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในแต่ละศาสนามีที่มามีที่ไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยจะขอหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดให้กับพวกเราได้มีโอกาสฟังโดยในตอนนี้เนี่ยก็คือชื่อตอนที่ว่าเหตุใดศาสนาต้องขยายศาสนิกนะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาสากลและการเผยแผ่ในมุมมองของแต่ละศาสนาโดยวันนี้เนี่ยจะยกขึ้นมาใน3ศาสนาก็คือ 1. พระพุทธศาสนา 2. คริสตศาสนาแล้วก็อิสลามนะ3ศาสนาที่เป็นศาสนาหลักใหญ่ๆของโลกในตรงนี้

ก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วศาสนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีที่มามีที่ไปเป็นอย่างไรตรงนี้นะอ่ะเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนจากแผนภาพตรงนี้นะแผนภาพตรงนี้มีสิ่งหนึ่งที่นักการศาสนาก็มีการพูดถึงกันขึ้นมาพูดถึงเกี่ยวอะไรเอ่ยเราเห็นภาพใช่ไหมเอ่ยที่เขียนว่า teaching เนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเป็นคำสอนใช่ไหมคำสอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยไล่ไปเรื่อยเลยทั้งหมดนี้เขาบอกว่าพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนี่แหละเออแต่ว่าแง่มุมในการอธิบายต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็อธิบายไปในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าความเห็นมีไม่เท่ากันเออเรามาดูแผนภาพนี้ต่อไปนะแผนภาพนี้เป็นแผนภาพที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเส้นประสีแดงที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยตรงนี้นั่นคือว่าเป็นในเรื่องของสัจธรรมที่แล้วก็วิธีการที่จะไปให้ถึงสัจธรรมในตรงนั้นตรงนี้นะที่จะไปถึงสัจธรรมในตรงนั้นอันนี้คือเส้นที่อยู่เหนือสุดด้านบนบางแนวคำสอนเนี่ยบางแนวคำสอนอย่างเช่นในภาพเนี่ยในแผนภาพเนี้ยที่4นะเราจะเห็นใช่ไหมเอ่ยว่าที่4เนี่ยสามารถไปถึงได้4เนี่ยไปถึงได้3ไปเกือบถึงแล้ว3นี่ไปเกือบถึง2ก็เกือบเหมือนกันน่ะลดหย่อนลงมาส่วน1นี่เป็นไงเอ่ยออกนอกลู่นอกทางไปเลยถ้าเกิดว่าเดินเค้าก็ขึ้นไปแล้วแบบเฉียงออกนะเลี้ยวซ้าย90องศาหรือเลี้ยวขวา90องศาเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยดังเนี้ยรับรองไม่มีโอกาสที่แทบจะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้มีโอกาสเจออันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของในเรื่องตรงนี้แหละว่าอ้อศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ศาสนาแปลว่าคำสอนนะศาสนาเนี่ยศาสนาแปลว่าคำสอนคำสอนทั้งหลายเหล่านี้พยายามอธิบายนะอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวตรงนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าบางทีก็ไปถึงบางทีก็ไปไม่ถึงในส่วนของตรงนี้นะเรามาดูแผนภาพตัวนี้เนี่ยนิดหนึ่งนะแล้วก็เล็กๆด้านล่างไม่เป็นไรยังไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เรามาดูด้านบนนิดหนึ่งก็ว่ามีนักการศาสนาเนี่ยก็พยายามที่จะนำศาสนาทั้งหลายที่เป็นแนวความเชื่อที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาสากลก็ดีหรือเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยก็ดีก็พยายามเอามาเรียบเรียงกันดูนะเขาไล่ตั้งแต่อะไรเอ่ยไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือของพวกเราเนี่ยคือ human focus ก็คือลงประเด็นไปที่ใครเอ่ยไปที่มนุษย์เป็นหลักอันที่สองก็คือเรื่องของ material อาจจะไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงสิ่งของซะอย่างเดียวอาจจะหมายถึงพิธีกรรมด้วยและอันที่สามก็คือ God focus ก็คือไปที่โฟกัสที่ไหนเอ่ยโฟกัสไปที่ตัวพระเจ้าหรือเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้เนี่ยก็จะไล่ไปซ้ายสุดถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยดูดีๆทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ด้วยนะอยู่ในตรงนั้นซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มีการพูดถึงว่ามีการใส่ลงไปมีการพูดถึงพวกศาสนาเนี่ยลงไปซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าเชื่อว่าทางขวาสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวนิยมเองก็ตามเนี่ยก็ดันมีพวกศาสนาเนี่ยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าอ๋อแม้ว่าจะมีพวกศาสนาอยู่ก็ตามเนี่ยเนื่องจากพวกศาสนาเองเนี่ยก็คือเจริญมาถึงปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าปีก็มีการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่างๆแล้วบางนิกายเองเนี่ยก็มีการพูดถึงในเรื่องของเปรียบเทียบพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเป็นก๊อดเนี่ยเหมือนกันในส่วนของตรงนี้อ่ะนี่แล้วก็ยกเอาไว้แต่ว่าง่ายๆว่าในแนวคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยมีการโฟกัสเนี่ยไปที่ตัวของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักนะตรงนี้ก็บอกให้กับพวกเราเนี่ยทราบเอาไว้ก่อนเนี่ยในเบื้องต้นนี้เป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการเผยแผ่ศาสนาหรือเผยแผ่คำสอนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของศาสนาไม่ใช่เพียงเฉพาะศาสนาสากลนะก็เป็นศาสนาเนี่ยโดยทั่วไปในท้องถิ่นเองก็เหมือนกันที่เชื่อว่าสัจธรรมเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าเป็น truth เนี่ยความจริงสัจธรรมเนี่ยของใครของตนมีคุณค่าเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมดไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มชาติพันใดพันหนึ่งนะแปลว่าเห็นว่าอ้าวคำสอนตรงนี้แหละที่พยายามอธิบายสัจธรรมตรงนี้นะคำสอนตรงนี้ที่อธิบายสัจธรรมตรงนี้เนี่ยมีความเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในตรงนี้นะเออเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นของทางนี้ก่อนศาสนาที่เราที่คุ้นเคยกันนะก็เห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันในที่ต่างๆนะเริ่มต้นกับว่าแนวคิดในการเผยแพร่

ของคริสตศาสนาเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามีการเผยแผ่นะการเผยแผ่มีแนวคิดในเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของข่าวประเสริฐเนี่ยแปลเป็นไทยว่านะข่าวประเสริฐแล้วก็ความรอดนะความรอดก็คือว่าความรอดพ้นนั่นเองโดยคริสตศาสนิกชนเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปนะและต้องการความรอดนะความรอดซึ่งมาจากพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการสละพระชนชีพของพระเยซูคริสต์ฟังดูดีนะ 1. ทุกคนเนี่ยมีบาป 2. ทุกคนต้องการความรอดเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นไงเอ่ยจะรอดได้ยังไงต้องอาศัยผ่านใครฮะอาศัยใครอาศัยคุณของพระเจ้าโดยมีสื่อกลางหรือมีคนกลางคือพระเยซูตรงนี้นะนะดูเห็นลำดับแล้วใช่ไหมฮะการเผยแผ่จึงเป็นการอะไรเอ่ยทำตามพระมหาบัญชา The Great Commission เนี่ยที่พระเยซูทรงมอบให้ด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อให้ทุกคนได้รับชีวิตนิรันดร์ตรงนี้นะแนวคิดการเผยแผ่ตรงนี้มาจากแนวคิดที่ว่านี้แล้วแนวคิดที่ว่านี้มีปรากฏอยู่ที่ไหนมีปรากฏอยู่ในฐานในคัมภีร์นะข้อความที่ชัดเจนที่สุดและเป็นหัวใจของพันธกิจคริสเตียนทั่วโลกเนี่ยปรากฏในนะพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคนะพันธสัญญาใหม่สัญญาใหม่นะไม่ใช่สัญญาเก่าตอนที่พระเยซูคืนพระชนแล้วก็ตรัสกับสาวกก่อนที่กลับสู่สวรรค์เนี่ยเสร็จขึ้นกลับสู่สวรรค์เนี่ยเอาไว้ว่าเป็นแบบนี้ก็อยู่ในมัทธิวเนาะอย่างเงี้ยท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับนะเนี่ยบัพติสเนี่ยมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณอันบริสุทธิ์สอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะครับพระเยซูเลยมอบอะไรมอบพระมหาบัญชาให้แก่สาวกให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกชาติเป็นรากฐานของพันธกิจของมิชชันนารีคริสเตียนเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมาตรงนี้นี่ก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ในกรณีคัมภีร์แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกว่าไงเอ่ยท่านทั้งหลายจะรับนะพระกำลังเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มนะทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกมีอะไรอีกแล้วนะเขาจะทูลขอพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้เชื่อในพระองค์ยังไม่เชื่อในพระองค์และเขาจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้ยินเรื่องของพระองค์เขาจะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้ประกาศอันสุดท้ายนี้เขาต้องเคลียร์ชัดเจนใช่ไหมเอ่ยว่าต้องอาศัยผู้คนเนี่ยออกไปเปล่าประกาศเนี่ยเปล่าประกาศตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าอ๋อทำไมมิชชันนารีหรือว่าผู้ที่ทำการประกาศศาสนาคริสต์เนี่ยจึงอาศัยสิ่งที่อยู่ในคำสอนในคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็ออกไปโดยมีหลักการตรงนี้แหละว่าที่นำไปพูดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือข่าวอันประเสริฐแล้วข่าวอันประเสริฐนี้นำไปอะไรเอ่ยนำไปซึ่งความรอดเพราะอะไรทุกคนมีบาปติดตัวเขาบอกทุกคนมีบาปติดตัวมาและจะรอดได้เนี่ยต้องอาศัยนี่แหละอาศัยพระบิดาคือพระเจ้านะแล้วก็อาศัยพระบุตรคือพระเยซูใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นหลักการที่เกิดขึ้นในช่วงในคริสตศาสนาในตรงนี้คราวนี้มาดูอันที่สองแนวคิดที่อยู่ในของอิสลามตรงนี้นะของอิสลามแนวคิดในการเผยแผ่เนี่ยก็เขาเรียกการเผยแผ่ว่าดะวะนะแปลว่าการเชิญชวนหรือเรียกร้องมุสลิมมีความเชื่อว่าอิสลามคือสัจธรรมสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดเห็นไหมฮะเหมือนเมื่อกี้แผนภาพแรกที่แสดงเอาไว้ให้เห็นนะทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเออนักการศาสนามองว่าทุกศาสนาเนาะนะมองว่าเออพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมตรงนี้แล้วสิ่งที่เป็นคำสอนของตัวนี่แหละสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยตรงนี้ซึ่งอะไรเอ่ยอัลเลาะห์ประทานผ่านนบีมูฮัมหมัดการทำดะวะหรือการทำการเผยแผ่นี่แหละถือเป็นหน้าที่ทางศาสนาเรียกว่าฟาดูของมุสลิมทุกคนตามกำลังความสามารถเหตุผลเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเชิญชวนมนุษยชาติให้กลับไปสู่การเคารพภักดีต่อพระ

ู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเห็นไหมฮะโฟกัสไปที่ถ้าเมื่อกี้แผ่นภาพใช่ไหมโฟกัสที่มนุษย์โฟกัสที่ของหรือว่าพิธีกรรมแล้วก็อันสุดท้ายคือโฟกัสไปที่พระเจ้านี่โฟกัสที่พระเจ้าไม่มีรูปเคารพไปอยู่ที่ด้านขวามือสุดในส่วนของตรงนั้นนะฮะในหลักฐานในคัมภีร์ก็นี่แหละก็มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานก็มีการบอกว่าอะไรเอ่ยจงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของเจ้าด้วยวิทยาปัญญาและการตักเตือนที่ดีงามหลักการดีใช่ไหมเอ่ยนะหลักการดีนะฮะและโต้แย้งพวกเขาด้วยวิธีการที่ดีเยี่ยมนะที่แท้พระเจ้าของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งนะผู้ที่หลงไปจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดีถึงบรรดาผู้ที่ได้รับคำแนะนำกล่าวตรงนี้หมายถึงไงเอ่ยก็หมายถึงนี่แหละบอกว่าคือง่ายๆว่าถ้าใครที่อาจจะไม่ได้นับถือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หลงทางแล้วคนที่ทำหน้าที่ดะวะตรงนี้ก็คือไปดึงคนเหล่านี้ทำไงให้กลับมาสู่พระเจ้ากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เนี่ยหลงทางไปเนี่ยจะใช้วิธีการอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วในนี้เขาบอกว่าใช้อะไรใช้วิทยาปัญญานะใช้วิทยาปัญญาแล้วก็การตักเตือนที่ดีงามตรงนี้อันนี้ก็นะก็ต้องดูถึงว่าแล้วปัจจุบันในการวิธีการทำแบบนี้ยังทำแบบตามในคัมภีร์อยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูกันต่อไปนะมาดูกันต่อมีการกล่าวว่าจงให้มีคณะหนึ่งจากพวกเจ้านะทำหน้าที่เรียกร้องไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้กระทำสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับประโยชน์แล้วก็มีต่อว่านะยกย่องผู้ที่เชิญชวนสู่พระเจ้าและทำความดีนี่ก็มีการแบบนี้คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเอาละวิธีการที่ว่านี้วิธีการอย่างไรที่เรียกว่าเป็นวิธีการที่เป็นวิทยาปัญญาและเรียกว่าการตักเตือนที่ดีงามและสิ่งใดนะที่เรียกว่าการชักชวนเนี่ยไปสู่การกระทำที่ชอบอันไหนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตรงนี้ก็อยู่ที่ต้องกลับไปดูกันต่อละว่าแล้วในคำพีเหล่านี้มีการพูดเอาไว้เนี่ยอย่างไร

สนาเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูตรงนี้นะแนวคิดคือพุทธศาสนาเนี่ยเน้นเรื่องความเมตตากรุณาพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางดับทุกข์และหลุดพ้นจากสังสารวัฏการเผยแผ่ศาสนาหรือการประกาศพระศาสนาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เวไนยสัตว์ได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขไม่ได้เน้นการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้คนมาพิสูจน์ด้วยตนเองที่เราสวดมนต์จำได้ไหมเอ่ยธรรมคุณเอหิปัสสิโกจำได้ใช่ไหมเอ่ยเอหิปัสสิโก

สากลที่ทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันเมื่อต้องเจอเหมือนกันพระองค์ทำยังไงล่ะพระองค์ทำมาตามทางแบบนี้นี่แหละนะทำแบบเนี้ยตามทางแบบนี้แบบนี้แบบนี้1 2 3 4 5 6ไล่มาเสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไงก็ต้องนะทุกคนก็ต้องลองดูสิปฏิบัติธรรมตอนปฏิบัติตามเอหิปัสสิโกนี่ไงลองปฏิบัติตามดูดูแล้วเป็นอย่างไรนะดูแล้วเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะทำให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านยังกล่าวเลยใช่ไหมบอกว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นแต่คนที่ต้องเดินเองปฏิบัติตามเองนั้นจะต้องเป็นตัวของบุคคลบุคคลนั้นนะไม่ใช่อย่างที่เนี่ยนี่ก็จะแตกต่างกันเนาะอย่างเนี้ยเราเห็นใช่ไหมเอ่ยคือเห็นผู้ที่หลงทางแล้วชี้ทางให้กลับมาสู่อะไรกลับมาสู่ความกลับมาสู่ตัวของความเป็นกลับมาสู่ตัวของพระเจ้าใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเออกลับมาสู่เนี่ยชักชวนเนี่ยเชิญชวนกลับสู่พระเจ้าตรงนี้นะหลงทางไงดึงกลับมาแต่สุดท้ายเป็นไงเอ่ยก็ต้องให้มีความเชื่อในของพระเจ้าตรงนี้ของคริสเป็นไงคล้ายๆกันนะให้เขาทำไงให้เขากลับมาสู่อะไรกลับมาสู่นี่แหละกลับมาสู่พระบิดาคือพระเจ้าผ่านใครคนกลางคือพระบุตรเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีการพูดถึงตรงนี้เอาไว้หมดแต่ว่าหลักการสำคัญเนี่ยกลับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องเข้าใจในส่วนของตรงนี้เอาไว้ก่อนนักการศาสนาเนี่ยเข้าใจนะนักวิชาการเนี่ยเขาจะพยายามอะไรล่ะจัดกลุ่มอะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนักวิชาการเนี่ยพยายามจะจัดกลุ่มนะจัดกลุ่มดึงสิ่งที่มันแบบมีความเหมือนกันแล้วก็เอามาเจอกันต่างๆเนี่ยพยายามจัดกลุ่มมารวมกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรในความแตกต่างพอสมควร1เราไม่ได้ดึงมาเพื่อที่ว่าจะต้องมาเป็นศาสนิกแต่ว่าชี้วิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองเสร็จแล้วก็จะสามารถ

จึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกทีนึงนะพระองค์ทรงค้นพบทางดับทุกข์ด้วยตัวของพระองค์เองพระองค์ก็เป็นไงก็เคยพบกับความทุกข์แบบนี้นี่แหละก็จึงเริ่มต้นที่จะนะหาทางดับทุกข์เหมือนเราเนี้ยเราเจอความทุกข์ทำไงจะดับทุกข์เราก็หาวิธีการพอหาเสร็จแล้วปั๊บเราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราก็แชร์โนว์ฮาวตรงเนี้ยไปสู่ผู้อื่นด้วยอันนี้จะเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรการประกาศศาสนานั้นมีวัตถุการประกาศพระศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เวไนยสัตว์คือผู้ที่พอที่จะสั่งสอนได้นี่แหละได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขเป็นการเป็นลักษณะของการชี้ทางไม่ใช่ดึงมาให้มาเป็นศาสนิกตรงนี้นะหลักฐานในคัมภีร์ที่มีพบในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้ก็มีปรากฏอยู่ในนี่เลยพระวินัยปิฎกในส่วนต้นนะในส่วนต้นเนี่ยในส่วนต้นของพระวินัยปิฎกตรงนี้เนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่ามหาขันธกะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงนั้นนะแล้วก็มีการแล้วก็พอเสร็จแล้วตอนนั้นนะฮะก็พระองค์เองเนี่ยก็ได้พบกับพระสาวกเนี่ยเป็นเหตุการณ์เนี่ยพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะฉะนั้นเราจะพบธรรมจักรกับวัตนสูตรเนี่ยนอกจากในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายแล้วเราก็ยังพบธรรมจักรกับวัตนสูตรในคัมภีร์พระวินัยปิฎกมหาวรรคด้วยเราจะพบอยู่2แหล่งที่เป็นคัมภีร์ชั้นต้นแล้วก็พบอีกที่นึงอยู่ในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคอันนี้ก็เป็นคัมภีร์ในยุคที่อยู่กลางๆนิดนึงนะก็อาจจะอยู่ช่วงอาจจะหลังพระสูตรนิดนึงก่อนพระอภิธรรมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนั่นกันไปใหญ่เอาแต่ประมาณนี้ให้รู้ว่ามีการกล่าวเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับท่านกล่าวว่าไงท่านบอกว่าจรถภิกขุเวนะจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอันเนี้ยถือว่าพระธรรมทูตทั้งหลายในต่างประเทศเองเนี่ยมีการเนี่ยเขาเรียกว่าคำนี้เนี่ยใช้เลยเพราะจรถะเนี่ยแปลว่าเป็นคำสั่งนะเป็นคำสั่งนะเขาบอกเป็นของคำสั่งคำสั่งให้ไปไงเอ่ยบอกภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงเช่นกันจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากตรงนี้นะเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกำชับเพิ่มนะอย่าไปทางเดียวกัน2รูปจงแสดงธรรมนะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดตรงนี้มีการกล่าวใช่ไหมเอ่ยคือเริ่มต้นก็เริ่มต้นให้งดงามท่ามกลางก็งดงามที่สุดก็งดงามสรุปคือเป็นไงเอ่ยตั้งแต่ต้นจนจบต้องไงงดงามทั้งหมดไม่ใช่งดงามเบื้องต้นตรงกลางโอไม่ไหวเลยนะท้ายๆเนี่ยค่อยกลับมาดีใหม่ก็ไม่ได้หรือเริ่มต้นโอไม่ไหวเลยตรงกลางดีเอาหลังอ้าวแฟบอีกแล้วก็ไม่ได้อีกต้องงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายคือในที่สุดด้วยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำตรงนี้เองเขาว่าจรถภิกขเวตรงนี้เองเนาะเนี่ยก็บอกจงจาริกไปเนี่ยจรถเนี่ยจงจาริกไปแล้วไงเอ่ยเนี่ยจาริกเนี่ยจงจาริกไปจรถภิกนะแล้วก็เพื่ออะไรเนี่ยพหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากตรงนี้เนาะเนี่ยเพื่อประโยชน์ก่อนนะเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแล้วก็เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออนุเคราะห์โลกนะโลกานุกัมปายะเนี่ยตรงนี้นะของใครของมนุษย์เทวดาทั้งหลายพระองค์กล่าวแบบนี้เพราะอะไรเอ่ยท่านบอกว่าไงท่านบอกเราพ้นแล้วไงเราเดิมทีก็ยังไม่พ้นแต่วันนี้เราพ้นแล้วพวกเธอภิกษุ60รูปที่อยู่ต่อหน้าในขณะนั้นก็บอกว่าไงพวกเธอก็พ้นแล้วเหมือนเรานี่แหละตามกันมานะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงก็ให้เอาสิ่งเนี้ยในวิธีการที่เธอปฏิบัติมาแล้วเนี่ยให้ไปสู่มหาชนทั้งหลายเพราะคนเหล่านี้เป็นยังไงเอ่ยเขาจะเสียประโยชน์ไปถ้าเรานั้นไม่ได้ไปและที่บอกกำชับว่าอย่าไปทางเดียวกัน2รูปนี่คือเรามีกันน้อยไงเรามีกันอยู่แค่60รูปถ้าเราไป
ถ้าเราไปกันที่เดียวสัก

รูปสามรูปเป็นไงเอ่ยก็จะเสียเขาเรียกว่าเสียของเสียของแต่เป็นไงเดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ไงยังไงก็สบายอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยเออเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะนั้นก็ไปกันหลายรูปหน่อยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ไงกลับมาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเป็นการเพื่อให้เวเนสัตดูแจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขตรงนี้แล้วก็เป็นการไงชี้ทางชี้ทางตรงนี้นะอ่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเบื้องต้นก็มีตัวเลขที่น่าสนใจเลขสวยนะนะ5 5 5แล้วก็5คูณ6ได้30อะไรอย่างงี้นะใช่ไหมเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเอามาดู5แรกเรารู้อยู่แล้ว5แรกคือใครคือพระปัญจวัคคีย์เพราะฉะนั้นสตาร์ทด้วยเลข5เนี่ยเลขมงคลถูกมั้ยเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีท่านโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยเรารู้เนี่ยในธรรมจักรกับปัตตนสูตรนี่เนี่ยปัญจวัคคีย์ภิกขุจำได้นะเออที่เราสวดมนต์เนี่ยธรรมจักรกันนี่แหละก็มีท่านโกณฑัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชิเริ่มแรกกล่าวธรรมจักรกับปัตตนสูตรก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกเลยคือพระโกณฑัญญะเสร็จแล้วก็ถัดมาท่านก็กล่าวอธิบายขยายเพิ่มเติมจนอีกทั้ง4รูปเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเสมอกันแล้วทั้งห้องเสมอกันพอเสมอก็เรียบร้อยปั๊บท่านก็กล่าวอีกบทหนึ่งนะกล่าวอีกบทหนึ่งก็พออีกบทหนึ่งปั๊บนะจริงเนื้อหาก็มีความก็จริงก็จบในธรรมจักรกับปัตตนสูตรนั่นแหละแต่ว่ามีเนื้อหาที่ขยายเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนิดหนึ่งในส่วนของตรงนั้นเมื่อเสร็จแล้วทั้งหมดก็จึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันเนี้ยคือ5แรก5แรกเสร็จปั๊บ5แล้วก็5 555นี่คือกลุ่มของยสกุลบุตร1แล้วก็เพื่อนใช่ไหมเพื่อนเศรษฐีในเมืองอีก4บวกกับเพื่อนในชนบทอีก50 1บวก4บวก50จึงเป็น55และ5บวก55เนี่ย555นี่แหละจึงเป็นที่มาของอะไรเป็นที่มาของ60รูปเนี่ยเมื่อกล่าวสักครู่เนี่ยเห็นไหมพระปัญจวัคคีย์และพระยสรวม60รูปเป็นที่มาของพุทธวจนะของพระพุทธของพุทธพจน์ที่บทที่กล่าวไว้นี้แหละจรถาภิกขเวจาริกังพหุหิตายะพหุชนะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะตรงนี้เพื่อนี่แหละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเพื่อเกื้อกูลแก่โลกตรงนี้เนี่ยที่มาของ5แล้วก็55เสร็จปั๊บพระองค์เองเป็นไงเอ่ยเสร็จปั๊บอ้าวพวกเธอไปเดี๋ยวข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือว่าตัวเดี๋ยวพระองค์จะอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนพระองค์ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระองค์ก็เป็นไงส่วนเราเองก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเช่นเดียวกันไปด้วยไม่ได้แบบปล่อยให้ภาษาวกไปแล้วตัวท่านเองไม่อยู่ทำอยู่ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่พระองค์ก็ไปด้วยถือเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หนึ่งพระองค์นะแล้วเสร็จปั๊บก็มีพระสาวกใช่ไหมห้าแรกคือพระปัญจวัคคีย์อีก55คือพยัสสะแล้วก็ภิกษุเพื่อนสหายแล้วมีพระองค์ด้วยเนี่ยก็เป็น61 60เนี่ยกระจายไปละตามที่ต่างๆพระองค์ก็ไปด้วยบอกเป้าหมายชัดเจนคืออุรุเวลาเสนานิคมระหว่างนี้ก็ไปเจอใครเอ่ยไปเจอพระราชกุมารนะพัทธวัคคี30ท่านตรงนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็มาเที่ยวนั่นกันถ้าเราจำเนื้อหากันได้ใช่ไหมเอ่ยที่ไปเที่ยวเล่นซ่อนแอบแล้วก็มากับพามากับมเหสีต่างๆแต่ปรากฏว่ามีอยู่พระองค์หนึ่งไม่มีมเหสีก็เลยไปชวนนะไปชวนไปเชิญไปหาแหละไปหาแบบมเหสีกำมารอมาท่านหนึ่งแล้วก็เล่นซ่อนแอบกันปรากฏว่าท่านนี้ก็ไปไงเอ่ยก็ฝากข้าวของเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เลยแฮปไปเลยพอแฮปปั๊บก็เลยเดินหานะตามหากันว่าอย่างไรเนี่ยเที่ยวตามหาปรากฏว่าตามไปตามมามาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยให้ถามใช่ไหมว่าทำไงจะหาหญิงคนนั้นหรือจะหาตัวเองก็บอกนัยยะนี้นี่นัยยะสำคัญก็บอกถ้างั้นหาตัวเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้มากัดฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมนะซึ่งต่อมาในภายหลังเนาะต่อมาในภายหลังก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเช่นเดียวกันและในอรรถกถาก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่าภิกษุกลุ่มนี้แหละที่เป็นกลุ่มที่เป็นต้นกำเนิดของการที่ทำให้เกิดประเพณีในการทอดกฐินขึ้นมา

0: ไม่ใช่ทอดกฐินนะประเพณีกฐินเนี่ยก็คือมีการประเพณีการเปลี่ยนผ้าใหม่เปลี่ยนผ้าใหม่หลังจากออกพรรษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยภิกษุกลุ่มภัททวัคคีตรงนี้แหละนะฮะเลขต่อไปที่น่าสนใจก็คือ 1,003 แล้วก็ 102,000 ตรงนี้นะ1,003 กับ 102,000 ตรงนี้นะคือเมื่อกี้พระองค์บอกแล้วใช่ไหมฮะว่าพระองค์ไปไหนจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมก็ไปเจอนี่แหละไปเจอกับใครไปเจอกับพระอุรุเวลากัสสปะพระนาทีกัสสปะแล้วก็ขยากัสสปะสามท่านแล้วก็มีแต่ละท่านมีนี่สามคนเนาะเป็นพี่น้องสามพี่น้องเสร็จแล้วก็เป็นไงแต่ละท่านก็มีบริวารท่านแรกมี500ท่านสองมี300ท่านสามมี200ไล่กันมาแล้วก็พระองค์อยู่ที่นี่อรรถกถากล่าวไว้ว่าโอ้โหพระองค์เนี่ยได้แสดงถึงปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อลบทิฏฐิของผู้ที่เป็นชฎินผู้พี่คืออุรุเวลากัสสปะนี่แหละเพราะท่านมีความเชื่ออย่างมั่นคงเลยว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ถึงแม้ว่าพระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเก่งกาจเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้หมดกิเลสเหมือนกับตัวของท่านมีความคิดแบบนั้นแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็ดูจังหวะท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่มันอย่างนั้นมันอย่างนี้คือทำจนกระทั่งชฎินผู้พี่เนี่ยคืออุรุเวลากัสสปะเนี่ยรู้ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วเลยคือรู้เลยทำจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรู้ด้วยตัวเองเลยว่าท่านไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่แต่ว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอีกเป็นพันไม่กล้ายังคือตอนนั้นคือไม่กล้าที่จะพูดที่จะพูดออกมาแต่ว่าด้วยวิธีการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเมื่อทิฏฐิทั้งหลายเริ่มอ่อนลงท่านก็บอกอ่ะมีวิธีการในการปฏิบัติท่านก็เทศเลยบทไหนพวกเราจำกันได้ไหมเอ่ยอาทิตตปริยายสูตรจำได้ใช่ไหมเอ่ยคือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของไฟคือพระอาทิตย์เนื่องจากชฎินเนี่ยเป็นผู้บูชาไฟชฎินเป็นผู้บูชาไฟเพราะฉะนั้นพูดถึงในสิ่งที่คนทั้งหลายเหล่านี้เข้าใจก็จะทำให้คนทั้งหลายเหล่านี้อ๋อจินตนาการแล้วก็น้อมนำใจไปได้เนี่ยง่ายคือเข้าใจง่ายเนาะว่าง่ายๆนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เลยเป็นที่มาของพระสูตรนี้แต่สุดท้ายแล้วพระสูตรนี้ก็มีการพูดถึงอะไรเรื่องของไฟเนาะก็คือในเรื่องของกิเลส3ตระกูลนั่นแหละก็คือราคะโทสะแล้วก็โมหะทั้งหมดนี้ถือเป็นไฟนะถือเป็นไฟที่ไฟภายในที่ทุกท่านบูชากันอยู่เนี่ยคือไฟภายนอกแต่ยังมีไฟภายในนะในที่มันเผาเราอยู่ในจิตในใจตรงนี้มันยังมีอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นต้นนะฮะคราวเนี่ยก็แล้วสุดท้ายพระองค์ก็เคลื่อนขบวนทั้งหมดเนาะเข้าสู่อะไรเข้าสู่นะเข้าสู่ที่เมืองที่กรุงราชคฤห์โดยมีพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละเป็นพระราชาอยู่ที่เมืองนี้แล้วพระองค์ก็เป็นไงเอ่ยก็เทศให้กับชาวเมืองทั้งหลายเหล่านี้จนทั้งชาวเมือง 110,000 คนตรงเนี้ยบรรลุเป็นพระอริยบุคคลส่วนที่เหลืออีก 10,000 ก็ขอถึงไตรสรณคมว่าเป็นสรณะอันนี้จะถือว่าเป็นคลื่นลูกแรกในการเผยแผ่แล้วก็ในการปักหลักพระพุทธศาสนาโดยไม่ใช่มีการดึงเข้ามาหรือว่ามีการบังคับแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้บอกมาว่าให้เชื่อในพระพุทธองค์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทั้งหมดเป็นไงเอ่ยมีการให้แนวทางในการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองนะแล้วได้ผลเช่นใดนั่นแหละคือผลที่ทุกคนสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองจึงเป็นที่มาของคำว่าเอหิปัสสิโกใช่ไหมแล้วก็วินยูหิคือรู้วินผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยสามารถดูได้ด้วยตัวของตัวเองในตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างจากการที่ศาสนิกอื่นเกิดขึ้นจากความเมตตาอีกครั้งหนึ่งนะดูนะเกิดขึ้นจากความเมตตาที่มีก่อนเลยมีเขาเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพุทธคุณมีคุณ3ประการจำได้ใช่ไหมเอ่ยพระบริสุทธิ์ที่คุณใช่ไหมฮะเนี่ยพระปัญญาที่คุณเนี่ยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณคือพระองค์เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาใช่ไหมเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาแน่นอนต้องมีปัญญาก่อนถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาปัญญาที่นี่คือปัญญาญาณต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วจึงจะสามารถเห็นแล้วก็ประหารกิเลสได้เมื่อประหารกิเลสได้ ข้อที่สองพระบริสุทธิ์ที่คุณจึงบังเกิดขึ้นนะแล้วเสร็จแล้วทั้งปัญญาและความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากพระองค์ทรงทำด้วยตัวของตัวเองแล้วเรียบร้อยเป็นไงเอ่ยมิได้เก็บงำเอาไว้เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวยังนำสิ่งนี้ให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้ปฏิบัติตามด้วยไม่เก็บงำแชร์เลยแชร์ทั้งหมดนะไม่มีเก็บไม่มีกักเก็บทั้งหมดมีให้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าใครจะสามารถได้เพียงแค่ไหนแต่แน่นอนแหละเวลาพระองค์อธิบายท่านก็จะอธิบายที่มันพอเหมาะพอสมกับบุคคลบุคคลนั้นคล้ายๆกับการที่บอกว่าคล้ายๆกับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนเป็นศาสตราจารย์ท่านก็จะรู้เนี่ยมีความรู้เยอะแยะมากมายต่างๆแต่พอไปเจอเด็กอนุบาลเป็นไงเอ่ยก็จะสามารถให้ความรู้ที่พอเหมาะพอสมกับเด็กอนุบาลได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้นะฮะนี่นะจึงเป็นที่มาของการเผยแผ่ตรงนี้พุทธธรรมะเบื้องต้นเป็นไงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เกื้อกูลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพูดแล้วในเบื้องต้นหลักการคือตรงนี้หนึ่งฝึกฝนตนเองก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนไม่ใช่ดึงเข้ามาแต่เป็นการนำธรรมะไปให้เขาส่วนเสร็จแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจะอย่างไรต่อเป็นหน้าที่ของเขาเองนี่คือหลักการที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กให้เอาไว้ในการไปทำหน้าที่เผยแผ่ต่างประเทศอันที่สามสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังและเป็นลำดับจากง่ายไปหายากข้อสุดท้ายดำเนินภารกิจต่อไปไม่หยุดคงหลักการเดิมไว้แต่เพิ่มเติมและปรับวิธีการส่วนตรงนี้ยุคนี้ครั้งก่อนพูดแล้วบอกว่า AI เข้ามามีบทบาทยุคนี้เราสามารถนำสิ่งนี้มาช่วยได้แต่หลักการเดิมหลักการที่เราต้องฝึกตัวของตัวเองเนี่ยที่เป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เราทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ส่วนตรงนี้นะและแน่นอนปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่ามารผจญเนี่ยนะเนี่ยมารเนี่ยตั้งมีตั้งหลายฝูงใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นธรรมดามารแปลว่ามาราก็แปลว่าผู้ขวางอยู่แล้วนะงั้นก็เป็นธรรมดาที่อาจจะต้องเกิดขึ้นได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้ตั้งใจกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความตั้งใจเช่นนั้นแน่นอนว่าพระพุทธศาสนานั้นคงมิอาจที่จะเผยแผ่ไปได้กว้างไกลถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เองในแง่ของหลักของการเผยแผ่ธรรมะตรงนี้ต้องฝึกตนเองก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อกันที่พูดถึงในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุแน่นอนว่าหลักการนี้แม้พวกเราเองที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือสาธุชนทั้งหลายก็สามารถประพฤติปฏิบัติตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังโอวาทหลวงพ่อทบทวนกันไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับชีวิตของสมณะนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ

0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจอยู่นิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: คร
0: ับ ดู
1: คร
0: ับ You love me boy
1: I love you ไล่ๆเ
2: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอไม่ให้ตกบุญเลยไปจนกระทั่งเพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสะสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการตอนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ

0: มายัง
1: มา
0: จงรวยจงรวยจงรวย
1: สาธุ

เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าคาถาเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาสวรรค์ถีจ้ะ

ทำอย่างนี้ละจ้าเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะ

และผู้ที่จะบวชเนี่ยคุณผู้ใหญ่ก็อยากจะคุยเรื่องก่อนบวชพระเนี่ยนี่จ้ะผู้ที่จะบวชนี่เนาะต้องแสวงหาอริยะภายในพูดง่ายๆก็ต้องหาพระภายในให้เจอไม่เจออย่าบวชเลยเจอเนาะเพราะต้องการให้บวชนอกบวชในบวชเข้าไปเรื่อยๆบวชที่อัศจรรย์ถ้าจะบวชอย่างน้อยต้องบวชอย่างนี้เนาะทั้งนอกทั้งในนะจ๊ะก็ตั้งใจบวชกันให้ดีนะลุงนะอย่างน้อยสองชั้นนะเวลาตัดสินใจมาบวชที่ชีวิตแล้วการตัดสินใจอย่างนี้แสดงว่าบารมีของเราเนี่ยไม่ใช่น้อยมีความพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมอยู่ตลอดพร้อมที่จะบวชทั้งนอกทั้งในเลยจ้ะเพราะว่าชอบแล้วว่าเว้นไม่คล่องใจแล้วนี่เกลี้ยงไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การบวชคือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่างน้อยอย่างนี้ก่อนที่เราจะบวชพระเราต้องแสวงหาอริยะภายในก่อนที่ห่างไกลจากกิเลสมากๆแม้มีอยู่ก็กระเด็นกระดอนนี่เป็นอ้าวเลยคือใจหยุดอยู่กลางกายจ้านี่นะจ้าใจต้องหยุดอยู่กลางกายที่สำคัญนะใจจะหยุดนี่ต้องเอาใจมาอยู่ก่อนอย่าให้ใจกระเด็นกระดอนไปที่อื่นนะจ๊ะต้องอยู่ที่กลางกายแม้อยู่ยังไม่สนิทนี่นะจ๊ะแต่ก็อยู่ต่อไปให้ติดกลางให้ได้นี่อยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็หยุดเองนะจ๊ะถ้าใจหยุดอยู่กลางกายธรรมก็เกิดหนทางอริยะก็เกิดเรียกว่าอริยมรรคจะเห็นหนทางเลยนะจ๊ะหนทางเบื้องต้นก็คือปฐมมรรค

0: จะเกิดขึ้นถ้าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องไปถึงหนทางพระนิพพานจนได
1: ้จะ
0: สักวันหนึ่งนี่นะจ๊ะนี่คือเบื้องต้นที่จะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องทำตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะหยุดไม่ใช่หลุดนะจ๊ะหยุดอยู่อยู่หลุดอยู่หลุดไม่เอาเอาอยู่หยุดแต่ใหม่ๆอาจจะหลุดบ้างแต่รีบดึงกลับมานะจ๊ะแม้หลุดก็อย่าหงุดหงิดกันให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่หยุดนี่สำคัญนะจ๊ะหลุดเอาใหม่เอาจนกระทั่งไม่หลุดถ้าหลุดไม่ต้องบวชอยู่เนาะต้องอยู่ก่อนแต่ก่อนเรานึกว่าใจที่หลุดนั่นคือความสุขแต่ก่อนเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันแค่ความเพลินแล้วก็เพลียแล้วก็ปล่อยไปตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นต้องเอาใจมาหยุดพอหยุดความสว่างก็เกิดนี่เป็นเครื่องยืนยันนะเป็นสัญญาว่าเราหยุดได้จริงๆถ้าความสว่างยังไม่เกิดแสดงว่ายังหยุดได้ไม่จริงเนี่ยพออยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่หลุดอยู่หลุดความมืดก็หัวเราะฮ่าๆมาเลยนี่นะนี่จ้ะถ้าหยุดนี่ความมืดก็หลุดไปความสว่างก็เจิดจ้าขึ้นนี่จ้ะการเห็นก็ตามมาการเห็นก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะเห็นหนทางที่จะไปสู่ภายในไปเรื่อยๆที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะของมารทั้งหลายได้นะจ๊ะถ้ามืดก็แปลว่าเรายังหยุดไม่สนิทกิเลสก็ยังอมๆได้อยู่อมๆถ้าสว่างใจก็หลุดจากกิเลสถ้ามืดเนี่ยกิเลสมันก็หัวเราะย่อเอาเห็นไหมหมูหมูนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแค่ทำให้มืดๆก็ไม่เห็นดวงแล้วนี่ไม่เห็นดวงสายไม่เห็นองค์นี่เพราะฉะนั้นนี่อย่างงองแงงหงิดเงื่อนฟุ้งซ่านในการใจนะไม่ได้ถ้ามืดก็เจอทุกข์ถ้าสว่างก็เจอสุขเราจะเอายังไง
1: สว
0: ่
1: าง
0: สว่างนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสว่างมีวิธีเดียวกันนั่นคือหยุดเป็น
1: ตัวสำเร็จ
0: จ้ะมารเขาก็ทำหน้าที่ของมารคือทำหน้าที่ให้ใจของเราหลุดจากรากายไปติดกะโหลกกะลาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนี่รูปนั้นขนาดไม่เที่ยงอย่าให้ติดนี่นะขนาดอยู่แค่บ่ายๆนะมันยังเนี่ยฮะเสียงก็เหมือนกันเนี่ยพอผ่านกาลเวลาเข้าเนี่ยมันก็แหบก็แห้งเนี่ยรูปเหมือนกันเนี่ยที่ดูสวยๆงามๆพอผ่านกาลเวลาไปมันดึงเอาความสวยงามออกไปด้วยเหลือแต่ความเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเหี่ยวเฉาพอเห็นก็เหงาแล้วกลิ่นก็เหมือนกันรสสัมผัสธรรมลมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงว่าใจเราไปวนอยู่กับเรื่องนี้เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนี่นะจ๊ะอยู่ต้องหยุดหลุดอย่างนั้นเนี่ยมันวนเวียนอยู่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในบ้านเราหรือนอกบ้านแต่มันไกลกว่านั้นนี่แล้วมันวนเวียนอยู่ในภพสามโลกนี้ว่าใหญ่แล้วมันยังเล็กนี่เนาะพอภพสามแต่มันวนอยู่อย่างนั้นเลยนี่มันเอาตลอดแล้วเกินเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเอาแต่รวยให้ได้เนี่ยดังนั้นใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาไม่ว่านั่งนอนทั้งหลับทั้งตื่นอะไรต่างๆแล้วแต่ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่จนหยุดจะเป็นเครื่องวัดใจเราเลยว่าเราตั้งใจจะบวชจริงหรือไม่นี่นะจ๊ะถ้าหาก

0: ไม่หลุดใจก็หยุดได้โอกาสที่เราจะบวชทั้งภายนอกภายในมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหยุดให้ได้บวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้น คือภายนอกกับภายในนะจ๊ะ ใจก็ต้องใสให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้มีอะไรมาทำให้ใจไม่ใส แล้วก็ใสอย่างเดียวไม่พอต้องใสในใสเข้าไปเรื่อยๆเห็นใสในไหนเข้าไปข้างในเลย ไปดูใสกว่านั้นนี่ใสในใกล้กลางกายของเรานะจ๊ะมองไปเรื่อยๆตอนนี้มองอยู่เปล่าจ๊ะนี่จ๊ะมองตรงไหน
1: มองตรงกลาง
0: มองกลางถูกต้องจ๊ะต้องให้ชัดต้องใสต้องสว่างใสแล้วก็ต้องใสในใสให้ใสกว่านั้นก็อีกนี่ใสในไส้กลางนะจ๊ะใสในใสให้ใสไว้ในใจจ๊ะ

อย่างนั้นก็ต้องให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะใส่ไว้ในใจนะถ้าจะเอา beyond the best คือดีกว่าดีที่สุดก็ต้องหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเอาใจกลับมาหยุดกลับมาอยู่กลางกายและชีวิตอันประเสริฐก็จะเจิดจ้าขึ้นมาเองนะจ๊ะ

ป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีซึ่งสรุปได้ว่าชีวิตนี้ไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมี

พอฟังงี้ปั๊บแล้วเราคงไม่มีวันหยุดแล้วล่ะนะใช่ไหมเราไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีเนี่ยตรงนี้ก็ตรงกับที่เมื่อสักครู่นี้กล่าวเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยเนี่ยกลับมาดูเนี่ยบอกว่าหลักในการเผยแผ่เนี่ยต้องทำไงเอ่ย 1. ฝึกฝนตนเองก่อนแล้วจึงค่อยสอนผู้อื่น 2. ชีวิตนักสร้างบารมี

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นลำดับจากง่ายไปยากและอันที่สี่นี่แหละไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีคือดำเนินภารกิจต่อไปไม่หยุดหลักการคงเดิมแต่เพิ่มเติมวิธีการตามแต่ละท้องถิ่นเชกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษทั้งหลายในการก่อนของพวกเรานี่แหละทำไงเอ่ยท่านก็เผยแผ่พระศาสนาไปในเส้นทางต่างๆเพราะว่าถ้าท่านหยุดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะหยุดอันนี้นี่คือหยุดสร้างนะหรือว่าว่างเว้นเมื่อไหร่โอกาสที่พระศาสนานี้จะเจริญรุ่งเรืองมาถึงเรานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ไปทำการส่งพระธรรมทูตใช่ไหมเอ่ยไปถึง9สายไปในดินแดนต่างๆที่นอกเหนือจากอินเดียมีอยู่ในอินเดียด้วยแหละมีอยู่สายหนึ่งไปทางอินเดียตอนใต้แล้วก็บางแห่งก็เป็นประเทศที่อยู่ทางรอบๆอินเดียเพราะว่าต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าในแต่ละประเทศจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมเอ่ยจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในภาพนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำตาลทั้งหมดนี่คือเป็นพื้นที่ที่ราชวงศ์เมาริยะหรือโมริยะเนี่ยได้ทำการครอบครองทั้งหมดถือเป็นหนึ่งอาณาจักรเห็นภาคใต้ไหมเอ่ยจะมีห้อยเขียวอยู่ใช่ไหมด้านล่างที่เป็นสีเขียวอยู่ตรงนั้นก็คือเป็นส่วนที่เป็นอินเดียตอนใต้นะปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศอินเดียทั้งหมดทั้งผืนแต่ในสมัยนั้นเว้นตอนใต้เอาไว้ที่ยังไม่ใช่พระองค์ก็ส่งพระอรหันต์นี่แหละพระธรรมทูตไปที่อินเดียตอนใต้ด้วยเช่นเดียวกันและอีกสายหนึ่งส่งพระราชรถของพระองค์เองที่บวชแล้วคือพระมหินทะเนี่ยส่งไปที่เกาะลังกาหรือศรีลังกาในปัจจุบันเนื่องด้วยในแต่ละประเทศแต่ละอาณาจักรนั้นมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปแต่หลักการนั้นยังคงเดิมคือเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลายโดยนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะนี้คือธรรมะที่พระองค์ได้ตรัส

นี่ต้องมีตรงนี้แต่ถ้าเป็นณปัจจุบันเป็นยังไงเอ่ยยังคงต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ใจหยุดไม่ใช่ใจหลุดแล้วต้องให้ทุกวันเป็นวันสร้างไม่ใช่วันว่างจากการสั่งสมบัติสั่งสมสร้างบารมีใช่ไหมเป็นวันสร้างบารมีไม่ใช่วันว่างบารมีตรงนี้ตัวอย่างตรงนี้เมื่อเป็นไปตรงนี้เลยทำให้พระพุทธศาสนานั้นแผ่ขยายเจริญรุ่งเรืองไปยังดินแดนต่างๆภาพวาดตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างรู้ไหมเอ่ยภาพวาดตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าพระภิกษุที่อยู่ทางนั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นภิกษุที่เป็นชาวเอเชียกลางนะเป็นชาวในเอเชียกลางด้านขวามือของพวกเราคือเป็นพระภิกษุที่อยู่ทางเอเชียตะวันออกตรงนี้นะแม้ว่าจะอยู่กันคนละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนามาเจอกันตามการเผยแผ่บนเส้นทางสายไหมถ้าเราเห็นเนี่ยสีแดงใช่ไหมสีแดงนี่คือเส้นทางสายไหมที่เป็นส่วนของที่อยู่บนแผ่นดินกับสีฟ้านี่คือเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลทางบกกับทางทะเลเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยยาวไปถึงฝั่งยุโรปเลยนะเปอร์เซียใช่ไหมเอ่ยอินเดียแล้วก็ผ่านมาทางเมืองจีนแล้วก็สุดท้ายก็ไปข้ามไปถึงที่ไปถึงจบที่เกาหลีแล้วก็ข้ามไปที่ทางญี่ปุ่นตรงเนี้ยที่เรียกว่าทางฝั่งเอเชียตอนออกภิกษุที่จะหน้าตาประมาณเนี้ยจอกเป็นแบบเป็นชาวจีนสักนิดหนึ่งส่วนภิกษุที่อยู่ทางซ้ายมือพวกเราก็คือเป็นภิกษุที่อยู่ทางเอเชียกลางตรงนี้คนละวัฒนธรรมแต่สามารถศึกษาเรื่องเดียวกันได้ด้วยหลักการหลักคำสอนเดียวกันแต่แตกต่างที่วิธีการในการนำไปให้ถึงบุคคลเหล่านั้นในส่วนของตรงนี้จึงด้วยเหตุผลแบบนี้จึงทำให้พระศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองไปยังดินแดนต่างๆได้ด้วยหลักการที่ว่านี้แหละนะด้วยหลักการที่ว่า1เราจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นให้รู้ตามตรงนี้ต้องหยุดไม่ใช่หลุดและชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนเพราะประโยชน์ตนเราได้ไปแล้วในข้อที่1ข้อที่2จึงเป็นประโยชน์ของมหาชน3สอนผู้นะสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นลำดับจากง่ายไปหายากและทุกวันต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีไม่ใช่วันว่างบารมีด้วยอะไรด้วยหลักการที่คงเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมวิธีการตรงนี้เพราะฉะนั้นในข้อแรกเมื่อเราฝึกฝนอบรมตนเองแล้วสิ่งนี้ต้องมันเกิดขึ้นทั้ง3อย่างเลยทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติและสุดท้ายนำไปสู่ปฏิเวทในที่สุดเพราะฉะนั้นนะพระภิกษุทุกรูปเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยโอ้โหกระแสนะกำลังมาแรงตอนนี้ท่านใดเนี่ยรูปใดยังไม่สมัครก็นิมนต์นะครับและอีก2ปีเนี่ยปีไอ้ท่านใดคิดว่าเออเรายังไม่ไม่เริ่มไม่เป็นไรถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับปีนี้นะปีหน้าเนาะเราก็สอบผ่านประโยค1 2พออีกปีนึงเราก็สอบผ่านประโยค3ใช่มั้ยครับเสร็จปั๊บเราก็จะได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกันกับคุณครูไม่ใหญ่ที่พระมหาธรรมกายเจดีตอนนี้ก็อีก2ปีนะหน้าเจดีต้องมีเราควรให้นับตรงนี้เอาไว้เป็นภาคปริยัติธรรมที่ต้องมีในระหว่างนั้นก็ฝึกภาคปฏิบัติไปด้วยทั้งเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเตรียมความพร้อมให้พร้อมทั้งภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเมื่อนำ2สิ่งนี้มาประมวลรวมกันเข้าไปด้วยกันก็จะได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและตรงนี้เช่นเดียวกันในอีก2ปีเราก็จะมีเครื่องมือที่ถือว่าปัจจุบันก็เดินทางมาถึงจุดที่นะครับเริ่มที่จะพอได้ใช้งานได้แล้วตรงนี้นะครับก็จะไปทำตรงนี้กันซึ่งเราเพิ่งผ่านพิธีในการถวายทุนไปเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่สามารถที่จะนำวิดีโอเป็นภาพนะประมวลภาพความปลื้มอกปลื้มใจเนี่ยมาให้กับพวกเราได้ฟังกันมาได้ดูกันนะเดี๋ยวเราชมกันไปพร้อมๆกันนะ

ธุต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีแล้วก็ได้ร่วมบุญกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานประธานเอกในพิธีนะคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณเสาวนีหิรัญยศิริซึ่งก็นั่งอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนากับท่านประธานเอกในพิธีอีกครั้งหนึ่งนะสาธุซึ่งทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์เครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ในงานด้านการเผยแผ่แต่แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวบุคคลของผู้ที่จะนำไปใช้ต้องมีความรู้โดยเฉพาะยิ่งในภาคของปริยัติและภาคของปฏิบัติต้องใจยุดไม่ใช่ใจหลุดแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ที่จะสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในงานเผยแผ่และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มิได้เป็นไปเพื่ออะไรแต่เป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั้งหลายโดยทำไงเอ่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขภายในมิใช่เป็นการเน้นให้มาบังคับนะให้มีการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการแนะนำหนทางชี้หนทางให้บุคคลเหล่านั้นได้มาพิสูจน์ด้วยตัวของบุคคลบุคคลนั้นเองนี้คือแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงต้องขยายศาสนิกคำตอบก็คือว่าเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์แล้วก็พบกับสันติสุขที่มีอยู่ภายในแตกต่างจากการเผยแผ่ของศาสนาอื่นๆดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจฟังธรรมกันในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างสวยในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานมีดวงปัญญาที่สว่างสวยมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยดวงปัญญาที่สว่างสวยและพระธรรมกายที่สว่างสวยไปตลอดทุกภพทุกชาติตามติดหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่สร้างบารมีไปตลอดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเป็นมะเร็งในมดลูกเพราะวิบากกรรมใด
1: เยาวิสามีนิสัยค่อนข้างใจร้อนห้าวเล็กๆไม่ค่อยเชื่อและศรัทธาในบุญเท่าไหร่เมื่อบอกบุญก็จะทำบุญแบบเกรงใจแต่ขณะนี้ได้ป่วยเป็นมะเร็งในมดลูกแล้วครับโยมน้องชายเสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณ 2-3

ท้องแข็งท้องแข็งแข็งคำถามโยมิสาป่วยเป็นมะเร็งในมดลูกเพราะวิบากกรรมใดพอที่จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับโยมน้องชายเสียชีวิตเพราะวิบากกรรมใดทำไมจึงรักความสะอาดผิดกับเด็กทั่วไปตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปราคณะจ้าโยมิสาเป็นมะเร็งในมดลูกเพราะกรรมกามีกรรมเจ้าชู้ในอดีตบวกกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันจ้าต้องให้พี่สาวทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆอย่ามีนิสัยมักโกรธให้มันทำจิตให้ผ่องใสจ้าน้องชายเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตได้อยู่ในครอบครัวสังคมเกษตรกรรมต้องเลี้ยงน้องชายปรากฏว่าครั้งหนึ่งน้องเป็นไข้ไม่สบายหนักตัวเองก็อยู่คนเดียวแล้วก็มองไปไหนก็ไม่เห็นใครสงสารน้องอยากจะช่วยรักษาน้องก็เลยไปปรุงยาเองใส่ผิดใส่ถูกก็ใส่กันไปให้น้องกินเจตนาต้องการให้หายปรากฏว่าน้องแสลงยาจึงทำให้น้องชายตายเมื่อกรรมตามมาทันก็ทำให้ตายตั้งแต่ยังเยาว์วัยจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ทันทีตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วที่รักความสะอาดกับเพราะจริตรักสวยรักงามติดข้ามชาติมาก็เท่านั้นเองแหละจ้ะ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอ

0: การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศ

0: คนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com

และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าต้องนั่งธรรมะทุกวันต้องฝึกหยุดนิ่งให้ได้นะอย่าท้อต้องไม่ท้อเราเกิดมาสร้างบารมีหาพระรัตนตรัยในตัวนั่งไปทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเขาว่าห่างดนตรี3วันเป็นอื่นแต่ขาดนั่งธรรมะเพียงวันเดียวก็เป็นอื่นแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเราก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานพร้อมทั้งถวายมุทิตาสการะพระราชภาวนาวชิรวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ค่ะณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพร้อมถวายมุทิตาสการะแด่พระราชภาวนาวชิรวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกรรมการอำนวยการสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระวิเทศภาวนาจารย์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

คุณสมเกียรติศรลำอัญเชิญพัดยศและคุณไพศาลทวีชัยถาวรได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีภายในอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอย่างสมเกียรติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ

วชิรวิเทศก่อนที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจะได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระราชภาวนาวชิรวิเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการคณะเจ้าภาพและผู้แทน

4ประโยคปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านสมณศักดิ์เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552ได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิเทศปัญญาพรต่อมาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557

0: นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิระราชธิดาค่ะหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวพิศราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระศพและถวายสการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิระราชธิดาโดยมีนายองอาจนฤธมนิทธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนประชาชนตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความสงบสำรวมและพร้อมใจการแสดงความอาลัยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความอาลัยอย่างสุดซึ้งของประสบนิกรชาวอำเภอคลองหลวงรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่พร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีถวายจอภาพ LED จำนวน2จอเพื่อใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรมของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมีคณะเจ้าภาพและยอดกัลยาณมิตรร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันจัดตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยท่าทีที่สงบเสงี่ยมและสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของสาธุชนด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขและกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจอ LED เพื่อการบรรลุธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้สละทรัพย์ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่องานพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายงานเผยแผ่ศีลธรรมและรองรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมาสร้างบารมีร่วมกันค่ะ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจ

0: ช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสัพพุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมได้จัดพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทภาคพื้นยุโรปรุ่นที่11จำนวน38คนจาก13ประเทศค่ะพระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่11ณวัดพระธรรมกายเบลเยียมเมืองลีเดอร์ประเทศเบลเยียมซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปประจำปี2569ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป30วัดได้เปิดรับกุลบุตรจากทั่วยุโรปที่มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัยเข้ามาถืออุโบสถศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นเวลา14วันพร้อมกับการซ้อมท่องคำขันนาคณวัดพระธรรมกายเบลเยียมโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและเครือข่ายกัลยาณมิตรในทวีปยุโรปซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่11แล้วโดยในปีนี้มีชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ประเทศได้แก่สวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยเข้ารับการอบรมโดยจะอบรมไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้หลังจากจบโครงการแล้วผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจคลองเพศบรรพชิตต่อก็จะได้รับการประคับประคองในเส้นทางของพระนวกะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก13ท่านรวมทั้งสิ้น25ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลญาณคุโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Lightness is the key หรือความเบาคือกุญแจสู่สมาธิซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4ของซีรีส์ Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยแนวคิดที่พลิกความเข้าใจเดิมของหลายคนว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่การบังคับใจให้นิ่งแต่คือการเชิญชวนใจให้นิ่งเพราะทุกครั้งที่เราพยายามบังคับยิ่งฝืนยิ่งตึงยิ่งเครียดเปรียบเสมือนการกดน้ำในทะเลสาบเพื่อให้ผิวน้ำนิ่งผลที่ได้กลับยิ่งก่อคลื่นมากขึ้นแต่หากปล่อยให้ลมสงบเองน้ำก็จะนิ่งเองโดยธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงสบายคำไทยที่สื่อถึงความรู้สึกเบาสบายและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านว่าเป็นสภาวะที่เราต้องการในการนั่งสมาธิเริ่มจากการปล่อยความตึงในร่างกายจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้าผ่อนคลายหน้าผากดวงตากลามบ่าและปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดรู้สึกเบาเหมือนลอยอยู่ในน้ำอุ่นสำหรับจิตใจพระอาจารย์ย้ำว่าความคิดที่ผ่านมาในระหว่างการนั่งสมา

ธิไม่ใช่ความล้มเหลวเพียงแต่ให้เห็นแล้วปล่อยเหมือนนั่งอยู่ในรถมองต้นไม้ป้ายข้างทางผ่านไปเราเห็นแต่ไม่จำเป็นต้องกระโดดออกไปจับทุกอย่างและสิ่งสำคัญคือการวางใจอย่างเบาเหมือนขนนกที่ค่อยๆลงสัมผัสผิวน้ำนิ่งๆโดยไม่ทำให้เกิดแม้แต่ละรอกขึ้นท้ายที่สุดพระอาจารย์ฝากให้นำความเบาติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะติดอยู่ในรถอยู่ในการประชุมที่ตึงเครียดหรือกำลังเคลื่อนโทรศัพท์จนรู้สึกท่วมท้นให้ลองหยุดปล่อยบ่าลงหายใจออกแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความสงบไม่ได้มาจากการผลักแต่มาจากการปล่อยซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิง่ายขึ้นมากรู้สึกชอบนั่งแล้วมีความสุขหลายท่านบอกว่าตอนนี้การนั่งสมาธิกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วต้องนั่งทุกวันเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวเลยที่สมองได้พักค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดพระป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรไทยและกัลยาณมิตรอนิตาโจกเบ่งบุญพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยสี่แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมนำเครื่องทยธรรมและพัตหารอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยทำให้สาธุชนในต่างแดนได้รวมสร้างบุญใหญ่ไปพร้อมกับกัลยาณมิตรทั่วโลกต่อมาทุกท่านได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนมิถุนายนและภาพงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งยังได้ร่วมพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้มีวันเกิดในเดือนมิถุนายนโดยท่านประธานส่งได้เมตตามอบของที่ระลึกแก่ผู้มีวันเกิดทุกท่านท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของสาธุชนที่มาร่วมงานนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีพร้อมทั้งมอบแนวคิดทางการดำเนินชีวิตในต่างแดนก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมสีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริซา

และกัลยาณมิตรเอมมาบุญยวงศ์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสุดาปัญญาลาพิธีกล่าวคำถวาย

เนรมิตแสงดาวบัวลายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดเดือนมิถุนายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดชลบุรีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายัตถังวิปัสสติผู้ฉลาดย่อมเห็นแจ้งความจริงด้วยปัญญาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะ

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเรียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกะวิทูรุนแจ้งลงสุขโตคือเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพันธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปโดยลำดับเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆทรงเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่เราเสวยกันทุกวัน เมื่อสิ้นเสียงการแสดงธรรม

ปวดบรรลุเป็นพระโสดาบันแผ่นดินหนา240,000โยชน์ได้วันไว้สะท้านสะเทือนกึกก้องเป็นตรดพื้นน้ำตลอดหมื่นโลกธาตุส่งเสียงร้องพร้อมกันแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ยิ่งกว่าแสงของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องไกลไปถึงโลกกันเตือนรกซึ่งมืดมิดแสงสว่างใดๆไปไม่ถึงแล้วก็ทรงแสดงปกิณกธรรมว่าพัทธิยามหานามะอัจฉริยังก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพร้อมกันแล้วก็แสดงอนัตตลักขณสูตรขันธ์ 5นี้เป็นอนัตตา

อริยเจ้าเมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจิตย่อมคลายความกำหนัดเมื่อคลายความกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นมีญาณย่อมรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจที่จะทำให้เป็นอย่างดีไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายโปรดยัสสกุลบุตรแสดงอนุปปีกถาสำเร็จเป็นพระโสดาบันพ่อมาตาม

ว่าพระองค์ทรงเห็นหญิงนั้นหรือไม่ทรงตรัสว่าเธอจะหาหญิงนั้นดีหรือจะหาตนดีหาตนพระพุทธเจ้าค่ะก็แสดงธรรมสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าทรงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสด็จไปโปรดชดินสามพี่น้องแสดงฤทธิ์มากมายต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์สำหรับคนที่ดื้อมีมานะหลายครั้งมาจนทั้งรู้วรจิตอาเทศนาปาฏิหาริย์จึงยอมบวชในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวาร 1,500 โปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร 11 นหุตบรรลุธรรมพุทธบิดาทรงทูตไปนิมนต์9คณะบวชหมดสำเร็จพระอรหันต์หมดจุดสุดท้ายเป็นกาลุทายีพระองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรดที่กรุงกบิลพัสดุ์ตอนเริ่มที่นิโครธารามเจ้าสักยะทั้งหลายไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้ามีมานะว่าสิทธัตถะกุมารเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นเลนเป็นคนเกิดภายหลังให้เด็กๆนั่งข้างหน้าให้หวานตัวเองนั่งอยู่ข้างหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะญาแล้วก็คิดว่าพระบริยานเหล่านี้พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเยี่ยมในโลกผู้เป็นเอกบุรุษของโลกผู้เหนือกว่านรชนทั้งหลายมีกำลังฤทธิ์เช่นใดมีกำลังปัญญาเช่นไรมีกำลังที่จะเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์เช่นไรดีแล้วเราจะได้แสดงอนุภาพอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าอันไม่มีอะไรเสมอเหมือนเพียงคิดเท่านั้นเทวดาบุรุษโลกธาตุรู้กระเลิ่นทีเดียวพากันมาแล้วนั่นแต่เทวดาภาคพื้นดินคุมมาเทวาลุกการเทวาอังการเทวาจาตุมมากันบุรุษโลกธาตุนาคยักษ์กุฏมากันใหญ่ท้าวจตุโลกบาลทรงเข้าโอทานตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตว่าให้แสงสว่างไปตลอดบุรุษโลกธาตุแสงสว่างก็เปล่งไปตลอดบืนโลกธาตุทันทีทั้งภพมนุษย์และภพเทวดาทั้งสองภพนั้นสว่างจ้างเกิดขึ้นทันทีแสงสว่างใดไม่มีเปรียบทรงสว่างไปถึงเบื้องล่างจุดโลกันมหานรกสามเท่าของภพสามไกลขนาดนั้นเบื้องบนจุดพระกระผมเบื้องขวางบืนจักรวาลเทวดาบืนจักรวาลเห็นเช่นนั้นมากันแล้วเต็มใบหมดอัดแน่นทีเดียวพระองค์ทรงเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปาฏิหาริย์ยมกปาฏิหาริย์เป็นคู่เทวดาทั้งหลายแซ่สองสรรเสริญว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะกำลังของช้าง10ตระกูลมีอยู่ในวรกายของพระองค์พระองค์เป็นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยปาฏิหาริย์ทั้ง3เลยอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์รูปวรจิตอนุสาสนีปาฏิหาริย์แสดงธรรมไปโดยลำดับใต้ฝ่าพระบาทพระองค์มีรอยจักร ประดับด้วยธงประดับธงชัยมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตรัตนานจงกรมพาดหมื่นโลกธาตุประดุจดังเอาเขาพระสุเมนตลอด10,000โลกธาตุหรือ10,000จักรวาลเป็นที่รองรับทางจงกรมทางจงกรมสำเร็จไปแล้วด้วยแก้วมณีแก้วประพานเทวดาทั้งหลายพรากันโปรยดอกไม้ดอกมณฑารพดอกบัวดอกบริชันตะแซ่สองสรรเสริญพระคุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ผู้เจริญในบรรดาบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาควรสรรเสริญควรเคารพควรนับถือในโลกนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์
บุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรเคารพใน

ีทั้งหลายควรบูชาพระองค์พระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนในกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาเทวดาก็แซ่สองสาธุการพากันสรรเสริญพระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมไปตามทางนั้นโดยไม่เสด็จกลับเหมือนทางจงกรมสี่สองเสด็จไปก็ตรัสไปพางโลกวิถูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรบุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานัง เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภัคควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนจดพวกภพเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดียวกันสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นใช้เวลาตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัญจทีปการเถระครั้งนั้นเขาได้เชื่อสนิทในพระสัทธรรม ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงเป็นผู้มีความเห็นตรงกระทำการบูชาด้วยดวงประทีปแวดล้อมไปที่ต้นโพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ด้วยผลของบุญนั้นไม่ว่าจะกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายจะยกดวงไฟไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปเขาย่อมมองเห็นภายในฝาเรือนมองเห็นภายในหินล้วนตลอดล่วงภูเขาในที่ร้อยโยชน์มองทะลุภูเขาร้อยโยชน์มองทะลุร้อยโยชน์ด้วยบุญที่เหลือนั้นเป็นผู้หมดกิเลสตลอดแต่กับที่ 3,400 แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสัตตจักขุมีกำลังมากชาติท้ายดอกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์ปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันทักทวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องถวางมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องถวางมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569แน่งแก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติการจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตนโนพระภูนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีประจิตปรียาภรณ์พรหมภักดี

และกระดิมิตทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กระดิมิตอนันต์อัศวโภคินกระดิมิตไพศาลทวีชัยถาวรกระดิมิตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจานใจมนกริมิตสองวัตราสิโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นันเรือพระจักรวันธรรมพ่อเสรีธุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดีขิตกริมิตสุรีพรชยาทุจรัตและครอบครัวโตงการัญญเศษกริมิตสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกริมิตกิติวัฒนาพรกะตาพลปีชานาพรสุขสว่างกริมิตมารีพนมชัยนิตยามานีการการจนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนสมานโชคกนิมิตกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออนเมริตนายแพทย์ติริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กนิมิตสุจัญญาบรุษบริษาพิจาราพิรัตกนิมิตวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูล พ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณสุวัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรสรันพันประพาบริปัจจยาแม่สถิลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรลิมเซียวมินกมิตรเดลิทเอนจิเนียริ่งกมิตรฮุยซินมีเดเตชั่นกรุ๊ปกมิตรสำเนียงดักรัตกมิตรสเตฟานโกเซลกมิตรลีทูดัตกมิตรเพียนเพลงปริชากมิตรปริมาธรรมปริพัตราธรรมปริพัตรากมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกระมิตรโทษทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นามบัดนี้

คินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์เรื่องเดชพระคุณและมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามาณ

ด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมเริ่มขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัสสนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุสมันตจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีไม่มีความประมาณไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวัยยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้สร้างบารมีได้มากยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นถึงกล่าวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ใบดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมาจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรมก

0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: 18ประการ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว

0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุข

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

สมาธิโดยทางปริยัติโดยทางปฏิบัติแต่ว่าสมาธิในทางปริยัติไม่เห็นผู้ทำสมาธิไม่เห็นนั่นสมาธิในทางปริยัติ

าสมาธิในทางปฏิบัติเห็นปรากฏชัดดังนั้นถ้าสมาธิตรงข้างในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เช่นนี้แล้วก็ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้า

0: ายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะมหาเถรานุเถระทุกรูปพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณครูไม่ใหญ่เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มาพบกันในยามค่ำคืนนะบรรยากาศนะเขาเรียกว่าความสุขก่อนนอนนะบรรยากาศของครอบครัวนะแก้วครอบครัวธรรมกายนะครอบครัวนะผู้รักบุญทั้งหลายนะนะเราจะได้หลับสบายนะหลับสบายนะโดยเพราะนะFC นะโดยเพราะรุ่นคุณน้าคุณแม่คุณป้าคุณยายนะนะซึ่งอยู่ที่บ้านนี่เป็นพระเจดีนะนะมีอะไรดีๆก็ฟัง DMCนะจะฟัง GBN นะแล้วก็เอาไปเล่าลูกหลานนะนะเพราะส่วนใหญ่ลูกๆหลานๆก็ติดยายเนาะนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในวัยทำมาหากินฉะนั้นเรื่องความดีเรื่องความคุ้นวัดนะเรื่องบุญกุศลก็จะได้จากคุณยายเนี่ยนะจากอาม่านี่แหละเนาะดังนั้นก็นะคืนนี้ก็ฟังสบายๆ สไตล์นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะหลวงพี่ก็เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะก็เรียกว่าก็เอาจากที่ท่านนะได้นะถ่ายทอดนะนะเราเองก็เรียกว่านะน้อมมามอบให้กับนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆท่านนะแต่ก่อนอื่นนะหลวงพี่เองก็ตั้งใจว่าทุกครั้งที่มาก็อยากจะมามอบความสุขนะให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับความสุขเนาะนะครั้งนี้เอาปกิณกะความสุขนะฮันเริ่มต้นรายการก็ต้องสุขก่อนเลยเนาะด้วยการสุขสันต์วันเกิดนะเดือนมิถุนายนจ้านะด้วย MV

นะก็ขออำนวยอวยพรนะนักเรียนบาลฝันในฝันให้ทุกท่านนะรวยบุญรวยบารมีคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีก็สมหวังดั่งใจนะให้มี

ตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนะมาเข้าสู่นะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่นะเจ้าวาดนะหัวหน้าศูนย์สาขาภายในประเทศนะภายในประเทศนะประมาณ137ท่านเนี่ยนะกว่า100กว่าศูนย์เนาะก็ได้มาปีหนึ่งก็จะมารวมตัวนะแล้วก็มาหยุดใจนะมาพึ่งปฏิบัติธรรมกันที่นะอาสมพุทธบุตรนะกับอาคารปฏิบัติธรรม60ปีนะซึ่งก็เข้าโครงการมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนนะตอนนี้ท่านก็ยังประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่เนาะนะเขาเรียกว่านะเพราะว่านะก็เป็นบรรยากาศที่นะพระพี่พระน้องได้มาเจอกันหลังจากที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อนะเป็นขุนพลแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมนะไปขยายพระพุทธศาสนาในพื้นที่นะหลายรูปก็ไปตั้งแต่พรรษาน้อยๆจนปัจจุบันก็โหสามสิบสี่สิบพรรษาแล้วไปตั้งแต่อายุน้อยๆนะตอนนี้ก็นะนะก็เรียกว่านะอายุเขาเรียกว่านะแก่บุญแก่บารมีกันทีเดียวเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เราลูกๆหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมเนี่ยได้บุญใหญ่ๆในพระพุทธศาสนากับพระสังฆาธิการเช่นโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นต้นหรือโครงการที่เราจัดถวายทายธรรมมหาสังฆทาน 40,000 วัดใน22เมษายนที่ผ่านมาที่เราได้เนื้อนาบุญมาทำบุญทั้งประเทศนี่นะทั้งแผ่นดินเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้เจ้าวาดนะแล้วก็หัวหน้าศูนย์สาขาประธานส่งเสริมธรรมจังหวัดนะประธานโซนผู้สานงานทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไปอยู่ในพื้นที่นะจนเป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์นะแล้วก็ไปสนองงานการคณะสงฆ์ก็เรียกว่าเราอยู่ศูนย์ส่งเสริมธรรมจังหวัดเนาะเข้าไปสนับสนุนการคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเรื่องบวชสามเณรเรื่องการบวชพระนะหรือกิจกรรมงานสงฆ์นะอยู่กันมายาวนานนะแรกๆก็อยู่เหมือนเราไปคนไม่รู้จักเนาะนะหรือบางคนก็ไม่เข้าใจอยู่ไปก็เริ่มเป็นญาตินะเป็นก็เรียกเข้าร่วมประชุมเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยขึ้นนะเป็นพระในท้องถิ่นแต่ปัจจุบันพอพวกเราได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญถวายมหาทานบารมีกับท่านนะท่านก็เห็นความตั้งใจจริงใจแล้วก็ถวายในยามยากนะพอหลังจากโควิดที่ผ่านมานี่ก็เศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวแบบเหมือนเดิมเนาะฉะนั้นพอโยมลำบากวัดก็ลำบากด้วยนะบุญมันเนื่องถึงกันนะแต่ว่าในความลำบากก็เป็นวิกฤตนะที่นะเมื่อเราได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญเหมือนเศรษฐีในการก่อนครั้งพุทธกาลเราก็จะปลื้มๆนะอะไรที่มันนะปลื้มๆเนี่ยเราต้องใช้เจตนาอันแรงกล้าใช้ความวิริยะกว่าจะได้ทรัพย์มาเนาะพระท่านเองก็ต้องอาศัยกำลังใจในการนะอยู่รักษาวัดรักษาพื้นที่เนาะนะฉะนั้นได้ยิ่งในยุคนี้นะศรัทธาคนก็ไม่เหมือนเดิมนะด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบก็ไม่ได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปที่วัดนะก็ฉะนั้นมันก็ห่างเหินกันไปแต่ว่าด้วยเป้าหมายของการบวชนะที่ท่านทำประโยชน์ตนทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็ประโยชน์ท่านนะที่ครูบาอาจารย์ฝากฝังงานไว้นะแล้วก็ด้วยความเสียสละของท่านท่านก็ดูแลนะจนวันนี้เราก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวเป็นญาติแล้วนะพุทธบุตรนะก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยก็ได้จากนะสาขาทั้งหลายเนี่ยร้อยกว่าสาขานี่แหละที่เป็นตัวแทนนะเพราะถ้าลำพังแค่วัดพระธรรมกายวัดเดียวไปนิมนต์นะมันก็จะได้แต่ก็ยากมากเนี่ยแต่นี้หลายรูปท่านมาด้วยความคุ้นเคยความไว้วางใจแล้วก็ความรักนะอยากให้กำลังใจวัดพระธรรมกายนะให้กำลังใจหลวงพ่อธรรมชโยนะฉะนั้นเนี่ยภาพก็ได้ปรากฏขึ้นที่ผ่านมานะก็ต้องขออนุโมทนานักเรียนอุบาลฝันในฝันท่านเจ้าภาพมาเศรษฐีทุกท่านนะที่สนับสนุนร่วมปัจจัยถวายปัจจัยถวายกำลังใจกับเนื้อนาบุญทุกประเทศเนาะสาธุนะนะรวยๆเนาะนะแมนนี่มันนี่มานี่นะนะแล้วก็ฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านเองก็ได้กลับมานะ

กลับมาก็เรียกว่าพักกายพักใจนะและขณะเดียวกันนะพอท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้หล่อหลอมนะฟังเมื่อวานก็หลวงพ่อทัตตะชีโวนะท่านก็เมตตานะลงให้โอวาทนะนะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะในขณะเดียวกันก็ได้มาฟังทบทวนโอวาทของครูไม่ใหญ่มโนมนิทานนะผ่านนะก็เรียกสื่อหรือผ่านพระเถระนะนะพระพี่ชายนะก็ทำให้มีบรรยากาศที่หล่อหลอมและท่านเองก็พอได้มาขบฉันได้มาจำวัดด้วยกันได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะแลกสารทุกข์สุขดิบกันนะค่าน้ำค่าไฟเป็นยังไงบ้าง นะบางที่บอกโอ้นี่ผมเดือนละ 3,000 นะพออีกสาขานึงโอ้หลักพันอย่าเพิ่งทุกข์เลยผมหลักหมื่นเนาะเออนะอันนะหลักพันหลักหมื่นคุยกันอีกที่นึงมาโอ้เนี่ยผมหลักแสนเนาะนะเขาเรียกว่าแต่ว่าท่านเองก็ใจสู้เนาะก็มาเห็นว่าเออต่างคนก็ต่างสู้มันก็มีกำลังใจอันว่าแล้วก็มี MV นะซึ่งนะหลวงพ่อธรรมะก็ตั้งแต่สมัยที่มารวมกันในยุคนะมาหลายสิบปีแล้วก็ท่านก็ตั้งใจให้นะลูกชาย

ของหลวงพ่อเนี่ยนะเขาเรียกว่าเข้าถึงพระภายในนะมีที่พึ่งนะแล้วก็พอเราสว่างโลกก็สว่างนะหนึ่งนอกหนึ่งในนะว่าแล้วเดี๋ยวมาชม MV เพลงหนึ่งนอกหนึ่งในบรรยากาศของการประพฤติธรรมนะที่อาสมพุทธบุตรและที่อาคาร60ปีนะของพระอาจารย์เจ้าวาดศูนย์สาขาหัวหน้าศูนย์สาขานะทุกท่านกันนะ

ให้พวกเราได้อนุโมทนากับทุกรูปทุกท่านเนาะสาธุสาธุสาธุเนาะเรียกว่าวันนี้ก็มีเรียกว่าบรรยากาศเนาะนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปบรรยากาศวันนี้ก็มีตัวอย่างของเขาเรียกว่ามิวสิกวิดีโอนะของศูนย์สาขานะที่ไปสร้างบารมีเนาะนะก็โดยเวลาอันจำกัดนะก็นะทางทีมไอดีมก็ได้ทำเป็น MV ประมวลภาพนะชื่นชมยกย่องในการสร้างบารมีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับพระน้องหรือนักสร้างบารมีนะหรือสาขาต่างๆได้เห็นได้มีกำลังใจกันซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวถึงว่านะได้ทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อท่านก็เน้นนะว่าพระแท้นะก็ต้องบวชนะให้ได้ทุกกายเนาะบวชให้ได้ทุกกายเนาะแล้วก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายนะบวชภายในนะระหว่างที่เรากำลังประลบความเพียรนะเราก็ทำประโยชน์กับพระศาสนานอกจากเรามาพึ่งพระศาสนาแล้วก็ให้พระศาสนาได้พึ่งด้วยแล้วก็เป็นการประกาศคุณของครูบาอาจารย์ไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีของเราไปด้วยส่วนหลวงพ่อทัตตะท่านก็จะมาขยายความในภาคปฏิบัติอีกหลายๆเรื่องนะจากพระไตรปิฎกนะแล้วก็จากประสบการณ์ของท่านอย่างเช่นท่านบอกพระภิกษุเนี่ยคือใครนะคะถามเนาะพระภิกษุก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ไว้ได้หลายความหมายทีเดียวเนาะหลายนัยยะจะเป็นผู้ที่ขอนะภิกษุเป็นผู้ขอแต่การขอนี้ขอแบบพระอริยะนะขอด้วยอาการที่สำรวมเป็นปกตินะคือมาโปรดนะมาโปรดเนาะจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่นะจะมีศรัทธาหรืออยากจะเอาบุญไหมนะหรือว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารนะพระภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารนะนะฉะนั้นหรือผู้ทำลายกิเลสนะจะเป็นชาวบ้านก็คือผู้ชายที่ออกบวชเนาะงั้นประชากรในโลกเนี่ยนะก็ทั้งหมดเลย 7,000 8,000 ล้านเนี่ยหลวงพ่อตัตตะท่านก็บอกแยกแยะเลยก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่ม1นักบวชนะนี่แหละพระภิกษุเราเป็นต้นแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของคารวาสนะคารุหัสนะนะซึ่งก็2กลุ่มนี้ก็เรียกว่าอยู่ในโลกใบนี้นะแต่ทั้ง2กลุ่มนี้ก็ต้องฝึกนะท่านบอกว่าก็ต้องถ้าเราจะเป็นพลโลกพลโลกคือเป็นกำลังของโลกใบนี้ก็ต้องเป็นมิตรแท้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราผลาญโลกนะก็จะเป็นมิตรเทียมฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราสิ่งที่เราต้องฝึกนะทั้งพระทั้งคฤหัสถ์คือการเป็นมิตรแท้นี่ท่านก็มาตอกย้ำซ้ำเดิมนะแล้วก็ท่านเองก็เมตตาให้ข้อคิดในเรื่องของวัดสาขานะเพราะว่า

ูนย์สาขาเราเนี่ยสร้างมาเพื่อการประพฤติศึกษาธรรมประพฤติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรมนะให้พระศาสนามั่นคงก็ต้องมี4องค์ประกอบนี้ท่านก็นะให้ภาพในใจว่าสาขาเราเนี่ยนะแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะไม่ได้เหมือนวัดนะเพราะเราก็ปรับตามที่แบบเน้นฟังก์ชันนะเน้นฟังก์ชันเน้นการใช้ส่วนการโชว์ก็เป็นผลพลอยได้ฉะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็จะไม่เอาบวกกับปัจจัยที่จำกัดเราก็จะสร้างให้เรียบง่ายเนาะนะยกเว้นที่เป็นวัดวาอารามหรือเป็นถิ่นเดิมของชาวบ้านไอ้ตรงนั้นก็จะมีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะตรงนั้นก็ต้องรักษาไว้ฮันวัดสาขาปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนแดนศักดิ์สิทธิ์นะของการเข้าถึงธรรมนี่ท่านให้ภาพเลยเนาะว่าเมื่อเราใครก็ตามที่มาที่วัดหรือตัวพระเองอยู่ที่สาขาเนี่ยเราต้องทำนี้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ในการเข้าถึงธรรมนะพอเรามีภาพนี้ว่าเข้ามาที่นี่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงธรรมเราก็จะทำให้ปัจจัยต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมนะอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยบอกเป็นที่เก็บพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะที่เก็บพระธรรมซึ่งพระธรรมก็เก็บอยู่ในตัวพระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์เองก็ต้องนะศึกษานะในการศึกษาคือการฝึกตัวเองไปด้วยเนาะนะก็คือเป็นทั้งพหูสูตรไปด้วยเป็นผู้มีศิลปะไปด้วยนะแต่จะฝึกได้มันก็ต้องศึกษาก่อนแต่ศึกษาเสร็จก็ต้องเอาไปฝึกด้วยเนาะนะเสขียวัดนะนะหรือว่าศีลทั้ง227ข้อเป็นต้นเนาะพอฝึกเสร็จเนี่ยนะเราก็ต้องสร้างนะผู้ที่รักษาธรรมเพิ่มขึ้นคือสร้างนักบวชนะครับบางรูปไปรูปเดียวนะก็พออยู่ไปก็ต้องสร้างนะนักบวชขึ้นมาสร้างทีมขึ้นมาให้เป็นนะสามารถรับกฐินได้นะจะได้ดูแลรักษาวัดได้ดูแลสาขาได้ขณะเดียวกันก็จะได้ช่วยกันอบรมต่อไปอันนี้ก็เป็นที่เก็บพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะทั้งตัวพระที่บวชแล้วก็ขยายนักบวชประการที่สองเป็นสถานที่ศึกษาสั่งสอนอบรมศีลธรรมของชุมชนนะซึ่งพ่อตาตาท่านก็ให้ข้อคิดว่าเราอุตส่าห์บวชพระกำลังทำพระนิพพานได้แจ้งกันเราก็เอาประโยชน์ตนก่อนแล้วกันชาวบ้านไว้ก่อนท่านบอกถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวชาวบ้านคิดบ้างไม่ใส่บาตรเราก็อด นะถ้าตราบใดที่ยังต้องนะบิณฑบาตนะเราก็ต้องตอบแทนคุณเขาด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วก็มโนมยิทานของบรมครูสมเด็จพ่อนะพระสัมมาวุฒิเจ้านั่นก็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านงั้นทำไปควบคู่กันไปไม่ต้องรอให้พร้อมแต่ทำไปพร้อมๆกันฉะนั้นข้อที่สองก็ต้องเป็นสถานศึกษาสั่งสอนอบรมศีลธรรมของชุมชนด้วยนะไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะหรือแค่พักผ่อนเนาะแต่ว่ามาแล้วเนี่ยให้ชุมชนได้มีโอกาสมาศึกษานะซึ่งศึกษานี้ก็ศึกษาจากสิ่งที่เขาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบหรือความสบายใจความร่มรื่นนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ฟังธรรมะนะได้เขาเรียกว่าเย็นกายเย็นใจนะแล้วก็ที่สำคัญลูกหลานของเขาเมื่อเข้ามาแล้วนะก็มีเขาเรียกว่ากลับไปที่บ้านนะก็ไปช่วยถูบ้านไปช่วยทำความสะอาดบ้านพูดเพราะๆกับคุณพ่อคุณแม่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนนะเหมือนโครงการวิสตาเงี้ยเป็นต้นเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการคิดกุศลเขาเรียกว่ากุศโลบายเป็นกิจกรรมขึ้นมาให้เด็กๆร่วมกันอย่างสนุกนะผ่านบทฝึกนะเป็นต้นนะหรือโครงการจัดสอบธรรมนาธรรมะทางก้าวหน้าหรือการสวดธรรมจักรต่างๆประการที่3เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีกรรมร่วมกับชุมชนด้วยนะในวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะหลักๆ ก็มีมาฆบูชาวิสาขบูชานี่เดี๋ยวใกล้จะถึงเลยเนาะอาสาฬหบูชานะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนะผ่านพิธีกรรมพิธีการทั้งหลายนะอันนั้นก็ให้คำจำกัดความไว้วัดสาขาคือแดนศักดิ์สิทธิ์ของการเข้าถึงธรรมนะทั้งเก็บรักษาพระธรรมทั้งเป็นสถานศึกษาธรรมแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะเป็นต้นนี่นะนี่ก็พอเอามาแบ่งบรรยากาศให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันเนาะนะพอเป็นเนื้อหาสาระในการนะส่วนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี่โหนะหลวงพี่เองได้มีโอกาสได้ฟังพระพี่ท่านเล่าบรรยากาศในการเผยแผ่ธรรมบวกก็ได้ฟัง

ครับรูปได้เห็นภาพบรรยากาศหรือบางที่เราได้ไปด้วยตัวเองหรือบางที่เราไม่ได้ไปเห็นท่านที่ยุคบุกเบิกแต่ก็ได้ฟังตำนานมายาวนานเนาะนั้นที่แรกเนี่ยนะจะพาพวกเราไปชมนะที่เหนือเลยถ้าพูดถึงวัดสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่เรานึกถึงวัดไหนบ้างเอ่ยวัดบ้านขุนจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะเนาะเนาะฉะนั้นเนี่ยนะวัดบ้านขุนนะอยู่ที่อำเภอฮอดนะจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเอ่ยซึ่งท่านเองก็สมัยนี้ปัจจุบันที่เราสามารถไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่นั่นได้อย่างสบายสะดวกปลอดภัยก็เพราะว่าได้ลูกหลวงพ่อเนี่ยเสียสละไปทำมวลชนก่อนไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านนะก็ไปฝังตัวนะโดยที่ไปนำประโยชน์ไปให้กับเขาเอานำธรรมะนะไปให้กับเขาให้กับลูกหลานเขาจนเขานะไว้เนื้อเชื่อใจและพอเรามีโอกาสไปประพฤติธรรมจากคนเมืองนะเขาเห็นเขาก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันนั่งสมาธิเนาะที่พนาวัดเป็นต้นที่กิ่วลมเป็นต้นที่บ้านขุนเป็นต้นวัดวังกองแม่สนามหลายๆที่เลยเนาะนะก็ต้องอนุโมทนากับพวกเราที่เคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมเนาะสาธุท่านที่วัดบ้านขุนเองก็มีนะเจ้าวาดนะก็คือพระนะวชิระกิจโสพลนะพอพูดชื่อนี้ท่านนะซึ่งเป็นท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเลยนะนะเราอาจจะนะแต่เรารู้จักในนามที่ว่านะนะเจ้าคุณแสนดอยใช่ไหมเอ่ย นะซึ่งเป็นนามที่หลวงพ่อธรรมะท่านตั้งให้นะเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ที่ไปทุกดอยเลยเข้าทุกบ้านนะจนชาวบ้านเข้าใจนะแล้วก็เชื่อแล้วก็เคารพนะแล้วก็เป้าหมายของนะหลวงพ่อนะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะโหนะเจริญรุ่งเรืองมากเลยมีทั้งพระภิกษุสัมมาเนนี่ก็ได้ปริญญาธรรมประโยค9ด้วยนะปีนี้เนาะโอ้สาธุเนาะแล้วก็มาปริญญาอีกหลายรูปเลยแล้วล่าสุดก็เพิ่งจัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนะที่ภาคเหนือไปด้วยเนาะเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฉะนั้นท่านก็ทำงานพระศาสดูแลชุมชนทำงานพระศาสนาจนได้รับความไว้วางใจเป็นเจ้าคณะอำเภอขณะเดียวกันทุกโครงการของหลวงพ่อท่านก็ทำมาตลอดนะแล้วก็ดอยแต่ละดอยนี่โหเวลาสมัยหลวงพี่เคยเดินทุดงนะว่าเดินในพื้นราบวันละ25โลนี่ก็เหนื่อยมากนะนะแต่ไปเดินทุดงที่นะเคยไปครั้งนึงไปที่ล้านนาแล้วก็ชวนไปเปลี่ยนบรรยากาศเดินทุ่งดงที่เขา6กิโลแมวนี่นะ เวลาคนดอยคนแมวก็บอกเนี่ยเดินอีกนิดเดียวคือนิดดิงของเขาอ่ะเขาเดินบ่อยไงโอ้แต่ของเรานี่แค่เดินขึ้นเนี่ยของเราเดินรอบวิหารโคตรทิศหนึ่งก็กิโลหนึ่งนะนะเราก็เดินสบายเราเดินบ่อยแต่1กิโลขึ้นเขานี่นะโอ้โหก็เรียกกิโลแมวนะ เอาเรื่องดีเดียวแต่ท่านเจ้าคุณนี่นะได้รับสัญญานามว่าไปแสนดอยเลยนะไปทุกดอยเนาะโอ้โหนะว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมภาพ MV บรรยากาศนะท่านเจ้าคุณแสนดอยนะที่นะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวแทนหลวงพ่อนะไปนำให้เผยแพร่จนสว่างไสวอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันจ้า

ธุสาธุนะเจ้าคุณแสนดอยเนาะนะพวกเราเองที่เคยไปพนาวัดแล้วก็แวะไปที่วัดนะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมบุญก็อนุโมทนาด้วยเนาะสาธุเนาะถวายกำลังใจท่านแล้วก็ยอดพุทธศาสนานะได้เฟื่องฟูเนาะนี่ก็ท่านก็โอ้โหตอนที่หลวงพี่นะได้มีโอกาสนะไปร่วมกับทีมจัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการล่าสุดเนาะที่เดือนกุมภาพันธ์โหก็ได้ท่านขยันจริงๆนะเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทั้งพระทั้งสามเณรเนี่ยถึงทั้งเรียบร้อยแล้วก็ขยันทุกองค์เลยนะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะเช้ายันค่ำบางครั้งบางวันนี่จะรอกราบท่านนี่นะโอ้พระผู้ใหญ่ก็ต้อง 4-5 ทุ่มเนี่ย 4 ทุ่มทุกคืนท่านต้องเดินตรวจวัดก่อนนะตรวจวัดก่อนนะทุกเช้าเรียกทีมงานคุยว่ามีอะไรจะให้ตัดสินใจช่วยเหลือตลอดทั้งวันทำงานพอกลางคืนกลับมาเพราะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยแล้วก็บุกเบิกแต่ไปแต่ละดอยด้วยกลับมา 4-5 ทุ่มแล้วอย่าลืมต้องเป็นดอยนะไม่ใช่แบบวิ่งแถวทางเรียบในเมืองเนาะกลับมาเสร็จก็เดินตรวจนะนะทั้งอาคารต้นไม้แล้วก็งดงามทุกต้นเลยนะรักต้นไม้มากโอ้โหนะแล้วก็ทั้งวัดทั้งวิหารหลวงปู่ทั้งอาคารที่พักสงฆ์ทุกอย่างนี่ทำด้วยความประณีตนะหรือพระเจดีนะเป็นสวรรค์บนดอยจริงๆเลยนะยังประทับใจอยู่เลยเนาะปลื้มๆนะท่านก็นะโอ้โหเนี่ยพรรษาก็37พรรษาเลยเนาะ37พรรษาแล้วเนาะนะมาถึงอีกวัดหนึ่งเนี่ยบรรยากาศเขาเรียกว่าพระพี่สาขามากันเราก็ได้เก็บเกี่ยวนะนะบรรยากาศแล้วก็อนุโมทนานะอีกที่หนึ่งนะยังมีหลายที่เนาะแต่วันนี้เวลาจีจำกัดนะซึ่งที่นี้พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อมากนะแต่ถ้าใครไปที่เหนือจะคุ้นเนาะแต่ถ้าทั่วๆไปไม่เคยไปเนี่ยนะก็อีกที่นึงคือวัดวังกองนะนะใครเคยไปวัดวังกองบ้างนะวัดวังกองนะก็อยู่ที่ฮอดเหมือนกันนะนะซึ่งนะมีพระอาจารย์สำเริงเนาะนะพระอาจารย์สำเริงเนาะนะซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีไปชื่อว่าพระครูสุนันทะนิเวศนะพรรษา36แล้วเนาะท่านเองก็มีประวัติการสร้างบารมีที่สนุกสนานทีเดียวแล้วก็ผ่านความยากลำบากทุกองค์เลยเหมือนกันนะต้องบอกว่าท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลนะบ่อสีด้วยเนาะโอ้นะบ่อสีเนาะนะไปอยู่จนเป็นเจ้าคณะตำบลแต่กว่าจะเป็นเจ้าคณะตำบลนี่นะเท่าที่ฟังประวัติท่านมานี่บอกว่านะตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวนี่ท่านก็นะถึงแม้จะเป็นคนที่นะก็เรียกว่าพ่อเคยพาไปบวชที่วัดปักน้ำเนาะนะบวชแล้วก็ก็เรียกว่าก็เรียกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเคยบวชวัดปักน้ำเนาะนะท่านเองก็แต่

ใจลึกๆเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตนะเหมือนคนทางโลกหาความก้าวหน้าก็หนีการบวชมาตลอดเลยนะแต่ก็อย่างว่านะคนเรามีบุญมีวาสนาเนาะพอได้เจอหลวงพ่อหมู่คณะพอบวชแล้วก็บวชยาวเลย36พรรษาเนาะสาธุเนาะนะเขาบอกว่าสิ่งที่เราวิ่งหนีนะกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดนี่นะท่านนะเคยกล่าวไว้นะว่าสิ่งที่เราวิ่งหนีกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดเนาะนะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็นะไปเผยแพร่นะตั้งนะเขาเรียกว่าตั้งแต่พรรษา4เนี่ยโอ้นะนะไปเผยแพร่ในพรรษา4ไปใหม่ๆนี่ชาวบ้านก็มองกันว่ามาทำอะไรเนาะนะชาวบ้านก็ประชุมกันว่าจะรับพระรูปนี้ไหมเนาะเรานึกถึงบรรยากาศเนาะโอ้เนาะเมื่อ30ปีที่แล้วเนาะนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเนี่ยจะได้ไหมนะแต่ในที่สุดเนี่ยท่านเองก็นะพอรับนโยบายหลวงพ่อแล้วก็มีเจตนาที่ดีนะและสุดท้ายแล้วก็ไปแก้ทุกชาวบ้านอ๋อนี่นะนะก็ไปดูว่าชาวบ้านเขาติดขัดอะไรอ๋อเพิ่งรู้ว่าชาวบ้านนี่เขาขาดน้ำนะเขาขาดน้ำแม้จะมีฝนอะไรตกแต่ว่ามันไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เนาะนะท่านก็ช่วยกันนะแก้ปัญหาของชาวบ้านทอดพระป่านะขุดบ่อน้ำเนี่ยก็เอาชาวบ้านนี่แหละมาช่วยกันนะจนเป็นนักพัฒนาจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีบ่อน้ำใช้มีน้ำประปาระบบนะโอ้พัฒนาพื้นที่กว่า2นะจาก2ไร่เป็น9ไร่นะชาวบ้านก็เปิดใจนะจนสร้างศาลาหลังใหญ่ขึ้นมาเนาะนะเรียกศาลา100ปีนะโอ้โหนะสวยสง่างามทีเดียวนะฮะ30ปีจากวัดเล็กก็เป็นวัดใหญ่จากชาวบ้านก็เป็นกัลยาณมิตรนะจากคนมืดมิดก็เป็นคนที่มีความสว่างสวยนะเป็นนะแล้วท่านก็บอกภูมิใจได้เกิดมาเป็นลูกพ่อเนาะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาชม MV นะวัดวังกองพระครูสุนันทนิเวศนะพระอาจารย์สำเริงกันเนาะ

สาธุสาธุนะนะพระครูสุนันทวิเทศนะพระอาจารย์สำเริงนะวัดบางกองนะครับปลื้มเนาะเจ้าคณะตำบลเลยเนาะนะท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบ่อสีทีนี้ก็เนี่ยต้องดูครับวันนี้ก็เอาเท่าที่มีเวลาเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยๆทยอยก็ต้องบอกว่าก็ยังมีอีกหลายที่เลยทีเดียวเนาะนี่ภาคเหนือลงมาหน่อยนะลงมาหน่อยนึงนะลงมาหน่อยนะเป็นบรรยากาศของที่พิษณุโลกนะใครเคยไปศูนย์ทุดงคสถานพิษณุโลกบ้างนะโอ้สาธุจ้าในห้องส่งมีเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าหัวหน้าศูนย์นะทุดงคสถานพิษณุโลกคือพระอาจารย์ยอนะพระอาจารย์ยอเนาะซึ่งก็มีคนถามท่านเหมือนกันนะยอนี่คืออะไรเนาะนะยอยิ้มหรือเปล่านะหรือยอหยุดนะท่านตอบว่ายอยกพระพุทธศาสนาครับนี่นะพระมหาเถระถามท่านนะโอ้เนี่ยทั้งหล่อทั้งคมนะนี่นะท่านเองก็นะเริ่มบวชนะตั้งแต่รุ่นบูชาธรรม55 ปีเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยนะกี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อ8282หรือ16นะ82 16นะอือนะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็บวชนะแล้วจริงท่านก็เป็นพระพี่เลี้ยงหลวงพี่ด้วยนะนะพระพี่เลี้ยงท่านก็บวชได้27พรรษาท่านก็เป็นพระที่ดูแลการอบรมนะที่สำนักเผยแผ่มาตลอดเลยเกือบ10ปีเนี่ยท่านก็ยังเคยเห็นภาพท่านที่เดินตามหลวงพ่อธรรมะเวลาถวายรายงานเรื่องรุ่นบวชบูชาธรรมเนาะเนาะก็จนมามีวันหนึ่งยุคที่วัดเราขยายบวชแสนเจ็ดแล้วก็มีการขยายงานไปในพื้นที่เนาะตอนนั้นขุนพลที่ส่วนกลางก็ลงไปอยู่ในพื้นที่เยอะมากเลยเนาะท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งนะที่เสียสละนะแล้วเขามอบหมายไปนะมาที่ทุดงคสถานพิษณุโลกก็มีคนถามกันว่าท่านคิดยังไงไม่กลัวความลำบากเหรอท่านบอกนักรบที่แท้นะก็ต้องสู้ได้ทุกสนามรบนี่นะนะบุคลิกท่านนิ่งๆยิ้มๆนะเรียบร้อยนะแต่เวลาโอ้โหแต่หัวใจนี่ไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ท่านก็เป็นเด็กนะที่ไปเรียนอยู่โรงเรียนคริสต์นะโรงเรียนคริสต์เนาะแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยคิดนอกใจพระพุทธศาสนา นะท่านก็นะได้ที่บ้านนะพาสวดมนต์นะอยู่ตลอดนะก็ถือว่าโชคดีได้ที่บ้านดีเนาะเลยปูพื้นฐานมานะจนมาท่านมาเรียนที่ปวช.นะคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นการแปลปวช.แปลว่าอะไรเอ่ยประกาศวิชาชีพเนาะนี่ปวช.ถ้าปวส.ก็ประกาศวิชาชีพชั้นสูงนะเรียนสายช่างถ้าเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคือเป็นช่างไฟฟ้าแต่ไปเรียนเรื่องเนี่ยเหมือนทีวีทุกอย่างก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในเนาะท่านก็เรียนชีวิตท่านก็มาเปลี่ยนวันนั้นแหละจากทีวีสีเนาะทีวีสีนะเพราะเราทีวีสีเนาะจากวันนั้นเนี่ยคุณครูจะมาสอนเรื่องการซ่อมทีวีสีแต่ปรากฏวันนั้นที่เปิดเนื้อหาในการสอนเริ่มต้นเนี่ยต้องตะลึงตึงๆเลยเนาะเพราะสิ่งที่ออกมาคือนรกะเรื่อง นรกะคืออะไรเอ่ยคือเป็นเขาเรียกว่าประมวลภาพเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็เรื่องการบวชแล้วใครจะไปคิดว่าวันนั้นปวช.เนี่ยนะเด็กช่างคนหนึ่งได้เห็นนะก็มากระตุ้นเตือนบุญในตัวท่านทำให้อยากบวชนี่เห็นไหมกันเดมิตรสำคัญเลยเนาะเราก็ไม่รู้คนไหนคนบวชก็ไม่ได้มีป้ายติดไว้หน้าผากเนาะนะงั้นเราไปจะไปดูหน้าตาหรือว่า

ดูเป็นเด็กช่างหรือเด็กอะไรไม่ได้เนาะเราก็บอกเขาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาก็ตอบเนาะหรือถ้ายังไม่ใช่ในชาตินี้ก็รอกันไปก่อนหรือรอวันเวลาบ่มบารมีสุดท้ายก็พระมหาเถระก็บอกว่าเนี่ยปวช.เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าว่าไปแล้วอีกความหมายนึงคืออะไรรู้ไหมปวช.นะเขาเรียกปวช.อีกความหมายนึงก็คือว่าไหนเราลองตีความหมายสิไปวัดตลอดชาติพระมหาเถระบอกไปวัดตลอดชาติเนี่ยปวช.เดี๋ยววันหลังหลวงพี่มีโอกาสถ้ามีโอกาสไปเทศน้องๆอาชีวศึกษาปวช.นะเราจะบอกนี่ปวช.เนี่ยนอกจากประกาศวิชาชีพแล้วเนี่ยเราต่อไปเนี่ยจะมีผังไปวัดตลอดชาตินะอย่างน้อยเด็กช่างไปวัดก็ช่วยไปซ่อมนะเพราะที่วัดนี่ก็ต้องการช่างเนาะนะแล้วก็พระอาจารย์ยอเนี่ยท่านก็นะท่านเองก็วันที่ท่านไปธุดงค์คัจฉสถานพิษณุโลกเนี่ยนะก็ไปในยุคที่ไม่ได้มีผู้ดูแลมาระยะหนึ่งก็ต้องไปเจอเจ้าที่เนาะท่านเล่าให้ฟังเนาะเจ้าที่ที่แรกคือใครรู้ไหมลองเดาสิโอ้โหเนี่ยอยู่ทุก

ก็คืออดีตมนุษย์แหละเนาะจริงน่าสงสารเนาะอย่าไปกลัวเขาเลยเนาะเวลาสงสัยก็ถามนั่นคนหรือปรากฏว่าก็มีบอกมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะที่ทุดงเนาะแล้วผมปรากฏว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ที่นั่นไม่ได้เกิดกับมนุษย์นะแต่เกิดกับอมนุษย์นี่แหละคือผีจากต้นตะเคียนนี่แหละ

มาเรียนบวชแล้วซุกซนนะบางทีก็ไม่ได้สำรวมในศีลนะและบางทีก็ไปท้าทายนะไปท้าทายนะผีตะเคียนนะเออเงี้ยนะสุดท้ายผีก็เลยสอนให้นะมาสิงเลยโอ้มาสิงเลยนะแล้วก็โหก็กลัวกันทีเดียวนะแล้วก็แต่ถ้ามาสิงนี่คือเป็นแต่ด้วยความที่เป็นผีตะเคียนที่ดีนะก็สิงแล้วก็สอนเนรเนี่ยต้องให้ทำตัวดีๆนะอย่าไปแกล้งน้องนะนะคืนนั้นนี่ท่านเล่าว่าสมณเณรเข้านอนแต่หัววันเลยนะแล้วก็นอนเป็นระเบียบเลย นะนะเพราะกลัวผีตะเคียนนะนะก็หัน15ปีที่ท่านอยู่สร้างบารมีนะนะพระอาจารย์ยอในวันนี้15ปี20นะฉะนั้นเนี่ยพระยอเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยิ้มได้นะนะนะฉะนั้นชื่อหลวงพี่ยอคือยอยกพระพุทธศาสนาว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาอนุโมทนาผ่าน MB นะของหลวงพี่ยอกันยอยกพุทธศาสนา

ธุสาธุสาธุเนาะนะพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตนะพรรษา27เนาะนะผู้ยอยกพระศาสนาเนาะเนี่ยนะก็ตั้งแต่เด็กก็ถามตัวเองมาเรื่อยเนาะว่าเกิดมาทำไมนะพอเจอหมู่คณะเจอหลวงพ่อเลยคลิกเลยเนาะท่านก็การศึกษาทางโลกนี่โอ้ท่านก็จบทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลยเนาะโอ้เนี่ยนะก็วันนี้ครูบาอาจารย์ที่นั่นก็ต้องดีใจเนาะได้ลูกศิษย์ที่เป็นคนเก่งและดีนะนะแล้วก็ได้คุณครูยอดกัลยาณมิตรนะที่เปิดทีวีสีเปิดมาเป็นนรกสวรรค์การบวชเนาะนะซึ่งเป็นนะทีนี้มายังพอมีเวลานะก็เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งอ๋ออีกที่หนึ่งนี่ก็นะตรงนี้แบบว่าเป็นพระนะน้องรุ่นใหม่แต่รุ่นใหม่เนี่ยก็17พรรษานะเอานะก็เรียกว่าพวกเราเคยไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนไหมโค้งที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ใช่ไหมเอ่ยโอ้ก็เรียก 2,000 โค้งอ่ะแค่เราเจอไม่กี่โค้งเป็นไงโหเราก็สายนะ 2,000 โค้งฉะนั้นเนี่ยก็มีลูกหลวงพ่อนะท่านเองก็ได้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าขุนรบ 2,000 โค้งนะขุนรบ 2,000 โค้งนะท่านอยู่ศูนย์นะปฏิบัติธรรมขุนยวมนะก็มีคนถามว่าขุนยวมคืออะไรยวมชื่อแม่น้ำเนาะนะอยู่แม่ฮ่องสอนเนาะท่านก็10นะพระสุรชัยสุรธรรมโมเนาะนี่17พรรษาแล้ว17พรรษานะท่านก็นะเป็นชาวดอยด้วยนะชาวดอยแล้วก็มาบวชแล้วก็กลับไปเผยแพร่ด้วยนะท่านเองก็แต่ว่าท่านอยู่ที่ดอยขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่ดอยขุนแปะแต่ที่ไปเผยแพร่ธรรมะที่ศูนย์ขุนยวมเนี่ยที่อำเภอแม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะท่านเองก็เวลามาวัดพระธรรมกายบูชาข้าวพระแต่ละเดือนก็ต้องลงมา 2,000 โค้งนะพอลงมาเสร็จก็ต้องกลับไปดูแลสมณเณรอีก 2,000 โค้งบอกทำไมไม่นั่งเครื่องอะนะแต่ว่ามันคงไม่มีนะจงนะนะหรือว่าเที่ยวนะโอ้ก็ถือนับถือน้ำใจนะงั้นใครที่มาบูชาเข้าพระแล้วรู้สึกว่ามาลำบากนะให้นึกถึงคุณลบ 2,000 โค้งไว้เนาะนะยิ่งใครมาลำบากเท่าไหร่ก็จะได้ยิ่งได้บุญมากนะเพราะมันใช้เจตนาเยอะเนาะนะส่วนใครที่ไม่ลำบากก็ได้บุญมากเหมือนกันถ้าเรารักษาใจนะให้มีเจตนาเลื่อมใสเสมอกันนะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้ความที่ท่านเป็นเด็กดอยอ่ะเดี๋ยวพวกเราใครพูดเด็กดอยได้มั้งเนี่ยนะทำให้นึกถึงสมัยก่อนเนาะอะไรนะดอยเต่าใช่ไหมที่มีเพลงดอยเต่านะรุ่นในห้องส่งเนี่ยน่าจะเคยฟังเพลงดอยเต่ากันนะนะเดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะก็เอาแครอทมาฝากอะไรนะแครอทนะคือเขาอาจจะพูด

ชัดๆนะของเรานี่แครอทใช่ไหมของเราแครอทแครอทนะนะนะก็มีคนถามท่านเหมือนกันว่าไหนลองพูดภาษาเหนือให้ฟังภาษาชาวดอยให้ฟังหน่อยนะถ้าเป็นชาวดอยเนาะนะดอกไหนนั่งชิวๆพวกเราลองคิดสินั่งชิวๆจะพูดภาษาดอยว่าอะไร นะเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะนะก็เรียกว่าของท่านก็แลกะยอกะยอแลกะยอกะยอสวัสดีครับที่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะโอ้ได้เป็นอีสานใต้ยังพอคาดเดาได้บ้างเนาะนะแต่ภาษาเหนือแต่พอเป็นภาษาดอยนะนี่อมมุโชเปอร์อมมุเชอเปอร์นะโอ้โหนี่ขนาดจดมาแล้วยังอ่านลำบากนะก็เลยทำให้ท่านก็มีภาษาในการเชื่อมสื่อสารเนาะนะก็ท่านก็บวชมาตั้งแต่ปี2552เนาะนะก็ตั้งใจเห็นหลวงพ่อธรรมะผ่านจอเทศ GBN เนาะเลยตั้งใจมาบวชนะมาบวชนะท่านก็จบนะโอ้จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์เลยเนาะนี่นะแล้วก็เห็นหลวงพ่อผ่านจอก็มาบวชนะที่พวกเราทหารหญิงจักรพรรดิหรือพวกเราเนี่ยไปชวนกันเนาะนะพอท่านมาบวชเสร็จท่านก็กลับบวชแค่โครงการแล้วก็จบแล้วก็กลับใช่ไหมแต่ด้วยภารกิจที่ตอนนั้นจำได้ว่าหลวงพ่อก็มีการบวชบริกาแก้ว1ล้านอีกท่านก็ด้วยภารกิจก็อยู่ช่วยงานต่ออีกนะนะแล้วก็มีภารกิจต่ออีกก็อยู่ไปอยู่มานี่แหละนะจนมาถึงเนี่ยนะจนปี2562นะก็เขามีเขาเรียกว่ามีสถานที่นะนะที่ต้องไปทำที่สี่ไร่นะไปทำสร้างศูนย์ไปทำขุนยวมท่านก็ไปเลยนะไปบุกเบิกนะแล้วก็มีบวชสมณเณรโอ้ที่ศูนย์ท่านมีสมณเณรนะสมณเณรท่านก็น่ารักนะเหมือนจับปูใส่กระด้งนะ พระมหาเถระก็ชมว่าเออแต่ท่านก็จับเก่งนะจับปูเก่งนะ น้องเณรท่านเนาะก็คล้ายๆเหมือนกันเลยชาวบ้านก็ท่านไปอยู่ก็คือต้องบอกว่าถึงแม้ท่านจะได้ต้นทุนเป็นชาวดอยเนาะแต่ชาวดอยเนี่ยพื้นเพจริงเนี่ยกับพุทธศาสนานี่บางทีโอ้โหมันไม่ใช่เริ่มต้นที่ศูนย์นะบางทีถอยเข้าไปเลยอ่ะไม่นับถือพุทธนะนับถือผีนะนะก็คือระหว่างที่เขายังไม่ได้ที่พึ่งที่แท้จริงเขาก็ต้องหาที่พิงก่อนใช่ไหมก็ต้องนะผีก็คืออดีตมนุษย์นะก็นะซึ่งถ้าเป็นผีคุณธรรมนะก็เหมือนปู่ย่าตาทวดนะพ่อแก้วแม่แก้วอยู่แถวนั้นก็นะคอยดูแลลูกหลานนะแล้วก็เคารพนับถือนะกันไปนะแต่บางทีการนับถือผีบางอย่างมันก็อาจจะด้วยความไม่รู้เนาะก็จะมีการเส้นไหว้ที่มีการปาณาติบาตเนาะก็ต้องอาศัยการทำความเข้าใจนะท่านเองก็ต้องสู้กับความเชื่อนะด้วยการบวชด้วยการพาสมณพาลูกเข้ามาบวชแต่พอลูกเนนได้บวชปุ๊บนะจนมีอยู่วันหนึ่งนะมีครอบครัวหนึ่งบอกเนี่ยผมตั้งใจจะมาทำพิธีตัดผีนะทำพิธีตัดผีนะก็คือตัดผีมานับถือพุทธศาสนาแหละเนาะท่านเองก็โหนะครับเรานึกถึงพระที่เพิ่งไปบวชเนาะพระวัดพระธรรมกายก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญพิธีกรรมนะและยิ่งพิธีกรรมแบบนี้ด้วยเราก็ไม่เคยจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่เขาอาศัยหลักวิชานะนะว่าเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะก็ให้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่ตึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแล้วก็เอาแก่นไปนะก็เป็นบรรยากาศเนาะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างแล้วเรานึกดูนะการขึ้นเขาลงเขาทุกๆครั้งเนี่ยพวกเราว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีไหมมีนะท่านก็เหมือนกันเนาะโอ้นะเขาเรียกว่ารถนี่ไม่ยอมนอนอะรถไม่ยอมนอนคืออะไรเอ่ยรถปั้มไงรถปั้มรถไม่อยากนอนนะปั๊มนะบอกว่าพิกปั๊มนะโหรถทับแขนท่านนะเรียบร้อยเลยเนาะนะนะแต่ว่าท่านก็รักษาปัจจุบันแข็งแรงหายดีเนาะท่านก็รอดมาได้เนาะนะตอนนั้นท่านก็ห้อยนะพระแต่ลูกก็ไม่ห้อยรูปหลวงปู่เลยเนาะนะก็รอดมาด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยเนาะก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมถึงรอดตายทำไมถึงรอดได้อย่างไรรู้ไหมท่านตอบว่าอะไรแต่ก่อนที่จะมีหลวงปู่คือถ้าแบบเป็นคนทั่วไปอ่ะนะที่ผม

รอดได้ก็เพราะผมไม่ตายแต่ก็ทำแบบซื่อๆนะเออก็เพราะผมไม่ตายไงผมเลยรอดนะเออนะนะแล้วก็ส่วนหลวงปู่ก็เป็นคำตอบหนึ่งนะที่เป็นนะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันท่านก็ใช้สิ่งที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะก็คือนิ่งแล้วก็จริงใจนะคือเทคนิคในการทำการเผยแผ่นะนั่งสมาธิทุกวันเลยเนาะนิ่งแล้วก็จริงใจนะปัจจุบันก็มีพระ5รูปสามเณร17รูปนะโครงการวิสตานะโอ้โหแล้วก็เป็นบรรยากาศรูปต่างๆเนาะว่าแล้วนะพูดไปไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวให้ฟังทั้งภาพทั้งเพลงเนาะมาฟังกันนะ MV นะนะคุ้นรบ 2,000 โค้งกันนะ

สาธุนะพระอาจารย์สุรชัยสุรธรรมโมเนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนย่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ17พรรษาแล้วเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของนะนักสร้างบารมีนะลูกหลวงพ่อนะที่ไปทำหน้าที่ที่นะต่างจังหวัดนะเป็นเจ้าวาดเป็นหัวหน้าศูนย์สาขานะจริงๆแล้วก็ยังมีทีมงานเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในเรื่องของการบริหารงานท่านประธานโซนผู้สานงานโซนหรือแม้ในส่วนกลางนะที่เป็นกรรมการคอยสนับสนุนรับนโยบายนะก็คือกรรมการภูมิภาคนะโดยมีเจ้าวาดนะก็คือพระครูรังสฤทธิ์อิทธิเจโกนะหลวงน้ำหมูเนี่ยเป็นประธานเนาะแล้วก็มีรองประธานพระครูธรรมธรอารักษ์นะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะแล้วก็กรรมการทุกท่านคอยสนับสนุนนะแต่ทุกรูปนะที่ไปเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าทุกรูปก็พูดเหมือนกันว่านะก็ได้กำลังใจนะจากนะ

พ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วก็ครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะหรือว่าพระอาจารย์ที่หล่อหลอมท่านมาบวกกับนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่านะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเองเนี่ยนะถ้าท่านได้มีโอกาสชมนะท่านก็คงจะปลื้มนะนะกับสิ่งที่ลูกๆได้นำสิ่งที่ท่านแนะนำนะไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนาะนะแล้วก็ขยายธรรมะนะแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงหลังจากประพฤติปฏิบัติธรรมเสร็จในวันที่20มิถุนายนนี้นะภารกิจนะที่ทุกจังหวัดจะช่วยกันก็คือว่านิมนต์พระสังฆาธิการนะทั่วประเทศเนาะเขาเรียกไปทุกจังหวัดนี่เนาะในประมาณ77จังหวัดนี่แหละก็จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่ World Peace เนาะในโครงการปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการเนาะจากปีที่แล้วเราก็ได้มีไพลอตนำล่องไปนะที่ศูนย์แก้วเมืองเลยกับนะที่วัดบ้านขุนนะแต่ตอนนี้ก็จะมากันเป็นหลักพันเลยเนาะที่ World Peace นะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมนะเดี๋ยวทุกจังหวัดก็จะจัดรถนำพานิมนต์ท่านดูแลเนาะโดยที่ก็ได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่นะในสังฆมณฑลเนาะมาเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจแล้วก็เป็นเกียรติกันในงานด้วยเนาะซึ่งก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีพิธีเปิดเนาะพิธีเปิดเนาะก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จเนาะพระพุทธาจารย์เนาะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเนาะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดให้นะในวันที่27ช่วงสายนะแล้วก็ในระหว่างก่อนกลับเขาจะมีพิธีปิดเนาะนะพิธีปิดนะก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิเนาะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11นะซึ่งก็เป็นผู้ปกครองโดยตรงที่โคราชเลยเนาะเจ้าอาวาสวัดสะเกษนะราชวรมหาวิหารด้วยเนาะซึ่งงานนี้ก็เป็นงานอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่พวกเราทุกท่านนะช่วยกันสร้างวัดพระธรรมกายนะแล้วก็ขยายสาขาเผยแผ่งานการบวชนะหรือว่าสืบสานประเพณีกฐินสามัคคีทั่วไทยวันนี้เราก็มาส่งเสริมให้พระภิกษุเนี่ยได้ทำเป้าหมายแรกของการที่มาบวชนิพพานสัจจิกรณทายะนะคือการทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นทุกรูปท่านก็มีครูบาอาจารย์แต่การมาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะก็จะเป็นบรรยากาศของกำลังใจแล้วก็แลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันนะแล้วก็มีชุดพระภาวนานะที่หลวงพ่อท่านฝึกมาก็จะไปเป็นเขาเรียกว่านะแบ่งปันประสบการณ์นะซึ่งกันและกันซึ่งที่ผ่านมาก็จัดที่แก้วเมืองเลยหรือวัดบ้านขุนก็ได้รับการตอบรับที่ดีท่านเองก็มีความสุขจากธรรมะภายในแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ของท่านนะในบริบทที่สามารถถ่ายทอดได้นั่นหมายความว่าพุทธบุตรก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งรวมตัวกันทำงานพระศาสนาแล้วก็รวมใจกันที่นะเข้าถึงธรรมเนาะพวกเราเองญาติโยมก็จะได้เนื้อนาบุญนะแล้วก็นะสันติสุขนะภายนอกก็เริ่มจากสันติสุขภายในอันนี้เดี๋ยวภารกิจนะฉะนั้นพวกเราทุกท่านพุทธบริษัท4นะนอกจากพระภิกษุแนวหน้าแล้วนะก็จะมีสัมมาเนนสนับสนุนแล้วก็อุบาสกบาสิกานะโดยเฉพาะสำคัญพวกเราลูกๆหลวงพ่อแหละที่เป็นต้นบุญต้นแบบนะเพราะในความไม่พร้อมเนี่ยเราเองก็ถูกฝึกมานะเป็นมิสเตอร์เยสเป็นนะลุยเลยทำเลยเนาะนะอาศัยว่าเราเอาบุญเอาบารมีกันเนาะฉะนั้นวันนี้คืนนี้ก็ส่งท้ายนะด้วย MV นะว่าลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็นให้กับทุกคนนะที่กำลังสร้างบารมี

สุดท้ายก็ขออำนวยอวยพรนะขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกๆท่านและบุญบารมีพี่พระอาจารย์แล้วก็นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกๆท่านได้สั่งสมก็ขออนุภาพบุญเหล่านั้นให้ทุกท่านรวยบุญรวยบารมีคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีสมหวังดั่งใจให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงวัฏธรรมกายและได้ติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสั่งสมบุญสร้างบารมีช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะให้ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในกันทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุด

0: ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคน

สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า

ดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่

เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้ใจน่ะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วเนี่ยหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพลวดพลาดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการ
ปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้

ที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่อง

เพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกลางศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวานาคือ

มีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวัง

ซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกับใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองน่ะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาจะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในจึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาไปละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่อง

ถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนคร

ไปที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆ ว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัย

แล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรมก

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียด

ล่าเทวดาผู้รักษาจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

重的

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าต้องนั่งธรรมะทุกวันต้องฝึกหยุดนิ่งให้ได้นะอย่าท้อต้องไม่ท้อเราเกิดมาสร้างบารมีหาพระรัตนตรัยในตัวนั่งไปทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเขาว่าห่างดนตรี3วันเป็นอื่นแต่ขาดนั่งธรรมะเพียงวันเดียวก็เป็นอื่นแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเราก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานพร้อมทั้งถวายมุทิตาสการะพระราชภาวนาวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ค่ะหน้าอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพร้อมถวายมุทิตาสการะแด่พระราชภาวนาวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกรรมการอำนวยการสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระวิเทศภาวนาจารย์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในพิธีคุณอมราบรรจงสิริผู้อัญเชิญสัญญาบัตรคุณสมเกียรติสรลำอัญเชิญพัดยศและคุณไพศาลทวีชัยถาวรได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่

ศูนย์กลางพิธีภายในอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอย่างสมเกียรติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้อ่านตราตั้งสัญญาบัตรพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระราชภาวนาวชิรวิเทศก่อนที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจะได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระราชภาวนาวชิรวิเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาสำหรับพระราชภาวนาวชิรวิเทศอายุ75ปีพรรษา41เกิดเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2494อุปสมบทเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2528ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายด้านการศึกษาและวิทยาฐานะสำเร็จนักธรรมเอกบริยนธรรม4ประโยคปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านสมณศักดิ์เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552ได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิเทศปัญญาพรต่อมาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่พระวิเทศภาวนาจารย์เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศปัจจุบันพระราชภาวนาวชิรวิเทศดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระอุปัชฌาย์รุ่นที่47และกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งนับเป็นพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมทั้งในและต่างประเทศอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับประสบนิกรอำเภอคลองหลวงร่วมถวายน้ำส่งพระศพและถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาค่ะนาที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวพิศราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระศพและถวายสการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาโดยมีนายองอาจนฎธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนประชาชนตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความสงบสำรวมและพร้อมใจการแสดงความอาลัยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความอาลัยอย่างสุดซึ้งของประสบนิกรชาวอำเภอคลองหลวงรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่พร้อมใจกันน้อมรำลึกใน

0: พระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีถวายจอภาพ LED จำนวน2จอเพื่อใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรมของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมีคณะเจ้าภาพและยอดกัลยาณมิตรร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันจัดตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยท่าทีที่สงบเสงี่ยมและสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของสาธุชนด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขและกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจอ LED เพื่อการบรรลุธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้สละทรัพย์ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่องานพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายงานเผยแผ่ศีลธรรมและรองรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมาสร้างบารมีร่วมกันค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมได้จัดพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทภาคพื้นยุโรปรุ่นที่11จำนวน38คนจาก13ประเทศค่ะ พระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่11ณวัดพระธรรมกายเบลเยียมเมืองลีเดอร์ประเทศเบล

ยี่ยมซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปประจำปี2569ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป30วัดได้เปิดรับกุลบุตรจากทั่วยุโรปที่มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัยเข้ามาถืออุโบสถศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นเวลา14วันพร้อมกับการซ้อมท่องคำขันนาคณวัดพระธรรมกายเบลเยียมโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและเครือข่ายกัลยาณมิตรในทวีปยุโรปซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่11แล้วโดยในปีนี้มีชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ประเทศได้แก่สวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยเข้ารับการอบรมโดยจะอบรมไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้หลังจากจบโครงการแล้วผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจคลองเพศบรรพชิตต่อก็จะได้รับการประคับประคองในเส้นทางของพระนวกะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก13ท่านรวมทั้งสิ้น25ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลญาณคุโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Lightness is the key หรือความเบาคือกุญแจสู่สมาธิซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4ของซีรีส์ Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยแนวคิดที่พลิกความเข้าใจเดิมของหลายคนว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่การบังคับใจให้นิ่งแต่คือการเชิญชวนใจให้นิ่งเพราะทุกครั้งที่เราพยายามบังคับยิ่งฝืนยิ่งตึงยิ่งเครียดเปรียบเสมือนการกดน้ำในทะเลสาบเพื่อให้ผิวน้ำนิ่งผลที่ได้กลับยิ่งก่อคลื่นมากขึ้นแต่หากปล่อยให้ลมสงบเองน้ำก็จะนิ่งเองโดยธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงสบายคำไทยที่สื่อถึงความรู้สึกเบาสบายและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านว่าเป็นสภาวะที่เราต้องการในการนั่งสมาธิเริ่มจากการปล่อยความตึงในร่างกายจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้าผ่อนคลายหน้าผากดวงตากลามบ่าและปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดรู้สึกเบาเหมือนลอยอยู่ในน้ำอุ่นสำหรับจิตใจพระอาจารย์ย้ำว่าความคิดที่ผ่านมาในระหว่างการนั่งสมาธิไม่ใช่ความล้มเหลวเพียงแต่ให้เห็นแล้วปล่อยเหมือนนั่งอยู่ในรถมองต้นไม้ป้ายข้างทางผ่านไปเราเห็นแต่ไม่จำเป็นต้องกระโดดออกไปจับทุกอย่างและสิ่งสำคัญคือการวางใจอย่างเบาเหมือนขนนกที่ค่อยๆลงสัมผัสผิวน้ำนิ่งๆโดยไม่ทำให้เกิดแม้แต่ละรอกขึ้นท้ายที่สุดพระอาจารย์ฝากให้นำความเบาติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะติดอยู่ในรถอยู่ในการประชุมที่ตึงเครียดหรือกำลังเคลื่อนโทรศัพท์จนรู้สึกท่วมท้นให้ลองหยุดปล่อยบ่าลงหายใจออกแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความสงบไม่ได้มาจากการผลักแต่มาจากการปล่อยซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิง่ายขึ้นมากรู้สึกชอบนั่งแล้วมีความสุขหลายท่านบอกว่าตอนนี้การนั่งสมาธิกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วต้องนั่งทุกวันเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวเลยที่สมองได้พักค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

กลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรไทยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยสี่แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมนำเครื่องทยธรรมและพัตตาหารอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยทำให้สาธุชนในต่างแดนได้รวมสร้างบุญใหญ่ไปพร้อมกับกัลยาณมิตรทั่วโลกต่อมาทุกท่านได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนมิถุนายนและภาพงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งยังได้ร่วมพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้มีวันเกิดในเดือนมิถุนายนโดยท่านประธานส่งได้เมตตามอบของที่ระลึกแก่ผู้มีวันเกิดทุกท่านท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของสาธุชนที่มาร่วมงานนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีพร้อมทั้งมอบแนวคิดทางการดำเนินชีวิตในต่างแดนก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมสีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสุดาปัญญาลาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญดินประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรจันเทพีและกัลยาณมิตรแสงดาวบัวไลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดเดือนมิถุนายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทยธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดชลบุรีอันดับที่6

จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายัตถังวิปัสสติผู้ฉลาดย่อมเห็นแจ้งความจริงด้วยปัญญาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในสรพังคชาดกความว่าผู้มีปัญญาย่อมแลงเห็นกามคุณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นโรคร้ายผู้เห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจในกามคุณนั้นเป็นทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงได้โลกมนุษย์รวมถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิทั้ง6ชั้นไม่เว้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังตกอยู่ในอำนาจของกามซึ่งเป็นเครื่องข้องทำให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาสิ่งที่มาบำรุงบำเรอตามความปรารถนาแต่บัณฑิตนักปราชญ์อย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านกลับเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่ห่างไกลจากเบญจกามคุณซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่สามัญชนทั่วไปยังยากจะเข้าใจได้เพราะเป็นการกระทำที่สวนกระแสกิเลส

ที่ชาวโลกทั่วไปประพฤติกันชาวโลกส่วนใหญ่มักแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขควายคว้าหาเบญจกามคุณใส่ตัวตั้งแต่สายตาสอดสายหารูปสวยๆสิ่งของที่น่ารักน่าใครน่าพอใจหูก็เที่ยวฟังเสียงที่ไพเราะอยากได้ยินคนชื่นชมยกย่องสรรเสริญเป็นต้นท่ามกลางการแสวงหาเบญจกามคุณเหล่านี้น้อยคนนักที่จะสมหวังในทุกสิ่งเพราะในโลกนี้มีทั้งความมืดและความสว่างเหมือนเหรียญมีสองด้านดังนั้นมนุษย์จึงประสบทั้งการได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศพบกับนินทาสรรเสริญประสบกับสุขและทุกข์คลุกคล้าวกันไปและดูเหมือนว่ามนุษย์จะประสบกับโลกธรรมฝ่ายเสื่อมเป็นส่วนมากและที่เรียกว่าเป็นความสุขนั้นก็เป็นเพียงสุขดิบๆไม่จีรังยั่งยืนเป็นสามิสุขคือสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่พอใจก็มีทุกข์และส่วนใหญ่ก็จะประสบทุกข์มากกว่าสุขพระบรมโพธิสัตว์ท่านเห็นทุกข์ภัยอันใหญ่หลวงที่ซ่อนเร้นอยู่ในรูปของสามิสุขไม่ว่าการเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นท่านยังสละสุขที่อิงอามิสเหล่านี้เสียและมุ่งแสวงหานิรามิสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระเตมียราชกุมารผู้ทรงเลือกเส้นทางสายนี้ตั้งแต่มีพระชนมายุได้เพียง1 ขวบเท่านั้นพระวจนะทรงอธิบายให้สุนันทสารถีฟังว่าครั้งเรายังเป็นทารกอายุเพียง1 ขวบแต่เห็นพระราชบิดารับสั่งให้ฆ่าโจรทั้ง4 คนด้วยเครื่องประหารต่างๆกันเราได้ฟังรับสั่งอันร้ายกาจนั้นแล้วก็สะดุ้งกลัวเป็นการเสวยราชสมบัตินั้นอีกสุนันทสารถีชีวิตนี้เป็นของน้อยมีความปลื้มใจเพียงนิดหน่อยเราจะอาศัยชีวิตอันน้อยนิดนี้ก่อเวรใหม่ทำไมเราต้องไปสู่อบายได้รับทุกข์ทรมานตลอดการยาวนานสุนันทสารถีไปได้ฟังเหตุผลอย่างชัดเจนก็เข้าใจและเกิดความเลื่อมใสว่าแม้พระราชกุมารผู้เป็นอรัจฉทายาทยังมีพระประสงค์จะผนวดแล้วตัวเราจะอยู่ครองเรือนไปทำไมจึงกราบทูลขอบวชตามแต่พระโพธิสัตว์ยังทรงยับยั้งเขาไว้ก่อนโดยนำราชรถกลับไปคืนเสียก่อนและควรที่จะกราบทูลพระราชบิดาพระราชมารดาของเราให้ทรงทราบความจริงหากเธอยังมีความศรัทธาที่จะออกบวชตามเราจึงค่อยกลับมาบวชในภายหลังสุนันทสารถีฟังพระดำรัสแล้วก็จะมีความหวั่นวิตกอยู่ว่าหากพระเจ้ากาสิกราชและพระราชมารดาทรงทราบความจริงแล้วพระองค์จะต้องเสด็จมาพบพระราชกุมารอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในการนำเสด็จมาโดยไม่ต้องสงสัยอีกประการหนึ่งหากพระองค์ได้ทรงพบพระราชกุมารตามพระประสงค์ก็จะเป็นความดีความชอบของเราแต่หากว่าพระองค์เสด็จมาแล้วไม่ทรงพบพระราชกุมารพระองค์ก็คงจะต้องลงราชทัณฑ์แก่เราเป็นแน่เราควรจะต้องทูลขอปฏิญญาจากพระราชกุมารเพื่อไม่ให้พระองค์เสด็จไปที่อื่นเสียก่อนคิดอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารขอพระองค์ทรงโปรดกระทำตามคำวิงวอนของข้าพระบาทเถิดข้าพระบาท

ทำตามพระบัญชาหากจะว่าพระองค์จะต้องทรงประทับอยู่ณที่นี้ไปจนกว่าข้าพระบาทจะนำเสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาเสด็จมาเพียงเท่านี้ก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์อย่างสูงสุดแล้วพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ตรัสรับรองว่าได้สุนันทสารถีเราจะทำตามคำที่เธอขอแม้ตัวเราเองก็ปรารถนาจะเห็นพระชนกพระชนนีเสด็จมาในที่นี้เช่นกันขอให้เธอรีบกลับไปเถิดแล้วจงแจ้งข่าวนี้ให้พระปโยรยาทของเราให้ทรงทราบว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกทั้งยังเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ดีทุกอย่างและอย่าลืมกราบบังคมทูลพระชนกชนนีแทนเราด้วยว่าเราขอถวายบังคมพระบาททั้งสองพระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็ทรงบ่ายพระพักไปสู่ทิศอันเป็นทิศตั้งของพระนครพาราณสีน้อมพระกายลงถวายบังคมพระชนกและพระชนนีได้บรรจางครับประดิษฐ์ฝ่ายสุนันทสารถีน้อมรับพระดำรัสนั้นด้วยความปลื้มใจกระทำพระทักษิณพระกุมารแล้วจึงถวายบังคมลาจากนั้นจึงขึ้นสู่ราชรถและขับเข้าสู่พระนครพาราณสีโดยเร็วฝ่ายพระนางจันทาเทวีนับจากถูกพระราชกุมารไปจากอ้อมอกพระนางก็เอาแต่การแสงร่ำไห้โดยพระทัยหมองเศร้าพระนางทรงตรอมพระทัยจนแทบจะไม่เสวยพระกายอาหารเลยกระทั่งพระวรกายเริ่มสูบผอมและนอกจากนี้พระนางยังไม่ยอมตรัสสิ่งใดกับพระเจ้ากาสิกราชจนเท้าเธอไม่ทรงสบายพระทัยเป็นอย่างมากตลอดวันที่ผ่านมาพระนางไม่ทรงเสด็จไปในที่ใดเลยเราเสียจับประทับนั่งอยู่ตรงช่องพระแกลที่เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาสายพระเนตรจับจ้องดูหนทางณเบื้องล่างคอยทอดพระเนตรการกลับมาของสุนันทสารถีโดยมีพระประสงค์ที่จะทราบข่าวของพระราชกุมารก่อนผู้ใดแต่แล้วเมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นการกลับมาของสุนันทสารถีเพียงลำพังผู้เดียวก็ยิ่งทรงกันแสงน้ำพระเนตรไหลนองพระพักรำพันด้วยความโศกเศร้าว่าลูกรักของแม่ป่านชะนี้เจ้าคงจะถูกเขาฝังทั้งเป็นเสียแล้วกำมังครั้นนายสุนันทสารถีก้าวลงจากราชรถได้ทันนั้นพระนางก็ไม่ได้ทรงรีรอรับสั่งให้สุนันทสารถีเข้าเฝ้าทันทีทั้งที่พระนางก็ยังทรงกันแสงอยู่ตรัสซักถามด้วยพระทัยที่เศร้าซ้อยว่าลูกเราเป็นอย่างไรบ้างเวลาจะฝังลูกของเราลูกเราได้ร้องบ้างหรือไม่ลูกเราขยับขยื่นมือเท้าบ้างหรือไม่บอกเราเถิดเราอยากรู้เหลือเกินสุนันทสารถีได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็สุดแสนจะสงสารพระนางอีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมารดาที่ทุ่มเทความรักให้กับบุตรแต่หากพระโอรสถูกฝังทั้งเป็นจริงๆพระนางก็จะตั้งถึงวิสัญญีภาพเป็นแน่ส่วนว่านายสุนันทสารถีจะกราบทูลรายงานว่าทำให้พระนางหายเศร้าโศกด้วยวิธีการใดนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันเจริญสมาธิภาวนาเพราะผู้มีบุญทั้งหลายดังเช่นพระโพธิสัตว์ท่านยังสละทุกอย่างเพื่อการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพราะสิ่งนี้จะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ของชีวิตกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกกตาหกะชาดกชาดกว่าด้วยคนขี้โง่ในพุทธกาลสมัยหนึ่งพุทธศาสนาสถาปนาด้วยการตรัสรู้ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคำสอนของพระศาสดาเป็นที่แจ้งประจักษ์แด่หมู่สาวกและประชาชนไปทั่วพุทธทันดรถึงหนทางแห่งการหลุดพ้นนำไปสู่หนทางดับทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองในเหล่าภิกษุสาวกมากมายนั้นย่อมมีข้อเสียของแต่ละคนตามแต่ผลกรรมที่กระทำมาในอดีตชาติซึ่งในการนั้นย่อมมีภิกษุรูปหนึ่งถึงพร้อมด้วยความฉลาดเฉลียวแต่กลับมีนิสัยขี้โอเที่ยวอวดตนข่มท่านไปทั่วจนเป็นที่เอื่อมระอาต่อเหล่าภิกษุด้วยกัน
1: นอกจากพระศาสดาแล้วในพระเชตวันแห่งนี้ก็จะหาใครที่ฉลาดกว่าข้าไม่มีอีกแล้วข้าภูมิใจตัวเองจริง
2: ๆดูสิท่านภิกษุขี้โอผู้นั้นเดินดุมๆมาทางนี้แล้วกระผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่านะท่าน
3: ดีท่านรีบไปเถอะเราเองก็ไม่อยากจะเสวนากับคนขี้โอเหมือนกันคนอะไรก็ไม่รู้โอได้ทุกเรื่องเชื่อเขาเลย
2: ใช่กระผมละเอือมจริงๆจะโอกับเขาบ้างก็ไม่มีอะไรจะโอเนี่ย
3: เหมือนกันเลย
0: นิสัยขี้โอของภิกษุผู้นี้ล่วงรู้ในข่ายพระญาณของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงปรารภธรรมชาดกเพื่อโปรดแก่ภิกษุมักโอรูปนั้นดังนี้ในอดีตกาลณพราณสีนครพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติครองบัลลังก์อยู่นั้นประชาชนต่างอยู่กันอย่างผาสุกภายใต้การปกครองของพระองค์ในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นอัครมหาเศรษฐีครองสมบัติมากมายเหลือขนานับวันหนึ่งภรรยาของท่านพร้อมทั้งทาสีทาสในเรือนก็ได้คลอดบุตรในวันเดียวกันนั่นเอง
4: โอ้ยท่านพี่น้องปวดท้องเหลือเกิน

0: โอ้ยโอ้ย
1: อดทนหน่อยนะน้องหญิงอุ้ยพี่อยากให้คุณไปตามหมอตำเยมาแล้วอุ้ยอดทนหน่อยนะ
2: ในเวลาเดียวกันนั้นนางทาสีทาสก็กำลังร้องโอดโอดคลอดบุตรอย่างเจ็บปวด
0: โอ้ยปวดท้องเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องเหลือเกิน
3: อ้าวเบ่งเข้าอึบอึบอึบคลอดแล้ว
4: ลูกของเราเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: ดูสิจ๊ะน้องหญิงหน้าตาน่าเกลียดน่าชังโตขึ้นต้องเป็นหนุ่มรูปงามเหมือนพี่แน่ๆเลย
4: แหมท่านพี่นี่ไม่ค่อยเห่อลูกเท่าไหร่เลยนะจ๊ะ
2: เด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อบุตรท่านเศรษฐีได้เข้าศึกษาร่ำเรียนหนังสือก่อนลูกทาสของท่านก็ถือกระดานชนวนตามไปพลอยได้เรียนหนังสือกับบุตรเศรษฐีนั้นด้วยแม้ได้เขียนได้อ่านเพียงสองสามครั้งลูกทาสนั้นก็ฉลาดในถ้อยคำฉลาดในโวหารโดยลำดับ
5: อะอาอิอีอึอืออุอูกอไก่ขอไข่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เรานี่ช่างฉลาดจริงๆเลยตอบได้ที่หนึ่งอีกแล้ว
2: วันเวลาผ่านไปลูกทาสของท่านเศรษฐีก็โตเป็นหนุ่มมีรูปงามโดยมีนามว่ากตาหกะด้วยความรู้ความสามารถที่ตนมีท่านเศรษฐีจึงเมตตาให้เขาทำหน้าที่เป็นเสมียนคลังพัสดุในเรือนของท่านนั่นเอง
1: กตาหกะบัดนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่มรูปงามมีวิชาความรู้ติดตัวเราเห็นควรว่าจะให้เจ้ามาดูแลคลังพัสดุของเราหน่อย
6: ข้าน้อยต้องขอขอบพระคุณท่านเศรษฐีมากขอรับเป็นบุญของข้าน้อยเหลือเกินที่ท่านเศรษฐีเมตตาข้าน้อยจะทำงานให้เต็มที่เลยขอรับคนฉลาดอย่างเราเนี่ยให้เป็นแค่เสมียนกลางพัสดุตอกต่อยต่อไปภายภาคหน้าหากเขาเห็นโทษอะไรๆเข้าหน่อยก็คงจะเคี่ยนตีจองจำทำตราเครื่องหมายแล้วก็ใช้สอยเยี่ยงท่าเหมือนเดิมแหละอย่างเนี้ยต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วล่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะเรา
2: ภายนอกดูเหมือนกตาหกะจะดีใจกับตำแหน่งที่ได้รับแต่ลึกๆในใจแล้วเขากลับคิดการใหญ่กว่านั้น
6: ฮ่านึกออกแล้วที่ชายแดนประเทศมีเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านเศรษฐีอยู่ถ้ากะไรซะเราแกล้งถือหนังสือโดยถ้อยคำของท่านเศรษฐีไปในที่นั้นแล้วทำอุบายบอกว่าเราเป็นลูกท่านเศรษฐีลุงเศรษฐีผู้นั้นแล้วขอธิดาของท่านเศรษฐีไปเป็นคู่ครองดีกว่ารับรองสำเร็จแน่ๆเลยต่อไปเราจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องตกเป็นขี้ข้าใครเรานี่ช่างหัวแหลมจริง
2: ๆกตาหกะถือหนังสือที่ตนปลอมแปลงขึ้นใจความว่าข้าพเจ้าส่งลูกชายของข้าพเจ้าไปสู่สำนักของท่านเพื่อความสัมพันธ์ฐานเกี่ยวดองกันระหว่างข้าพเจ้ากับท่านและระหว่างท่านกับข้าพเจ้าเป็นการสมควรขอให้ท่านได้โปรดยกธิดาของท่านให้แก่บุตรคนนี้เถิดแล้วให้เขาอยู่ในที่นั้นแม้ข้าพเจ้าได้โอกาสแล้วจึงจะมาในภายหลังจากนั้นกตาหกะก็ใช้ตราของท่านเศรษฐีประทับในจดหมายถือเอาเสบียงและของหอมกับผ้าเป็นต้นไปตามชอบใจแล้วลักลอบหนีไปสู่ปัจจันตชนบทตามอุบายที่ตนวางไว้แต่แรก
7: ข้าแต่ท่านเศรษฐีขอรับมีบุรุษหนุ่มรุ่งงามมาขอพบขอรับเขาบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีสหายแห่งท่านมาจากกรุงพาราณสีขอรับ
6: เจ้าจงเร่งนำตัวกุมารผู้นั้นมาพบเราเร็วเข้ามาจากไหนกันเล่าพ่อคุณ
8: ข้าพเจ้ามาจากนครพาราณสีขอรับ
6: แล้วพ่อเป็นลูกเต้าเราใครเล่า
8: ข้าพเจ้าอ่ะเป็นบุตรของพาราณสีเศรษฐีขอรับ
6: แล้วพ่อเดินทางมาด้วยเรื่องอันใดเหตุไฉนจึงต้องเดินทางมาไกลถึงเพียงนี
8: ้ท่านเศรษฐีดูหนังสือนี้แล้วจักทราบเองขอรับ
2: เมื่อเศรษฐีอ่านหนังสือที่กตาหกะปลอมแปลงขึ้นก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจยังความดีใจมาสู่ตนเพราะหวังในทรัพย์สมบัติอันมากล้นของเศรษฐีแห่งนครพาราณสีนั่นเอง
6: คราวเนี้ยเราจะอยู่อย่างสบายละบริวารของท่านเศรษฐีมีเป็นอันมาก

0: เศรษฐีชนบททำการต้อนรับขับสู้คตาหกะเป็นการใหญ่น้อมนำข้าวยาคูและของเปรี้ยวรวมถึงผ้าที่อบด้วยของหอมใหม่ๆมาให้คตาหกะแต่ด้วยนิสัยขี้โอของคตาหกะก็นึกติเตียนขึ้นในใจ
1: โถ่คนบ้านนอกทำของเคี้ยวต้มข้าวยาคูกันแบบนี้เองหรือเนี่ยคนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละนะไม่รู้จักใช้ผ้าใหม่ๆอบของหอมร้อยกองดอกไม้ก็ไม่เป็น
0: ด้านเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีเมื่อไม่เห็นกตาหกะก็เอ่ยปากถามไถ่ทาสในเรือนด้วยความเป็นห่วง
2: เอเราไม่พบหน้ากตาหกะเลยมันหายไปไหนเนี่ยพวกเจ้าช่วยกันออกตามหาทีเถิด
3: ขอรับท่านเศรษฐีเฮ้ยมีใครเห็นตัวกตาหกะบ้างไหม
4: พวกข้าออกตามหาจนทั่วเมืองแล้วยังไม่เจอตัวเลย
3: มันหายหัวไปไหนของมันนะเนี่ยเจอตัวเมื่อไรจะเขี้ยนให้หลังลายเลยนี
4: ่ข้าว่านะเจ้ากตาหกะคงจะไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วล่ะ
0: แต่ในทันใดนั้นเอง
5: เฮ้ยเจอแล้วมีคนเห็นเจ้ากตาหกะมันอยู่แถวชายแดนชนบทโน่นนะ
3: บ้าไอ้นี่มันไปทำไมที่ชายแดนชนบทเรารีบไปเรียนท่านเศรษฐีกันเถอะ
0: เหตุอันไม่สมควรที่กตาหกะกระทำนั้นสร้างความไม่พอใจแก่ท่านเศรษฐีจึงรวบรวมข้าทาสบริวารออกไปตามจับตัวกตาหกะมาลงโทษข่าวท่านเศรษฐีเดินทางไปสู่ปัจจันตชนบทแพร่สะพัดไปทั่วกรุงจนล่วงรู้ถึงหูกตาหกะ
1: ท่านเศรษฐีจะมาที่นี่คงไม่มาด้วยเรื่องอื่นต้องมาด้วยเรื่องเราแน่ๆถ้าเราจักหนีไปซะก็คงไม่อาจจะกลับมาที่นี่ได้อีกจะทำยังไงดีนะเฮ้ยคิดออกแล้วเราต้องไปพบกับท่านผู้เป็นนายแล้วกระทำกิจของทาสทำให้ท่านโปรดปรานให้จงได
0: ้กตาหกะนั้นถือว่าตนเป็นคนฉลาดจึงคิดวางอุบายกล่าวท่ามกลางบริษัททั้งหลายว่า
1: พวกคนพันอื่นๆไม่รู้คุณของบิดามารดาในเวลาที่ท่านบริโภคเนี่ยก็ไม่กระทำความนอบน้อมบริโภคร่วมกับท่านเสียเลยส่วนเราเนี่ยในเวลามารดาบิดาบริโภคย่อมคอยยกสำรับยกกระโถนเข้าไปยกของบริโภคเข้าไปให้น้ำดื่มก็หาให้มิได้ขาดซ้ำยังพัดวีให้เย็นสบายดังนี้แล้วประกาศกิจที่พวกท่าต้องกระทำแก่นายทุกอย่างตลอดถึงการถือกระออมน้ำไปในที่รับในเวลาที่นายทายอุจจาระปัสสาวะ
0: เมื่อกตาหกะกำหนดอย่างนี้แล้วเวลาที่พาราณสีเศรษฐีใกล้ถึงปัจจันตชนบทเขาก็บอกกับเศรษฐีพ่อตาว่า
1: ท่านพ่อขอรับได้ยินมาว่าบิดาของกระผมเนี่ยเดินทางมาเพื่อพบกับท่านพ่อกระผมจะออกเดินทางไปต้อนรับพร้อมถือเอาเครื่องบรรณาการสวนทางไปให้ท่านพ่อน่ะเตรียมขาธนิยะโภชนิยาหารต้อนรับไว้ทางนี้เถอะขอรับ
6: ดีแล้วล่ะลูกเอ้ย
0: กตาหกะถือเอาบรรณาการไปเป็นอันมากเดินทางไปพร้อมด้วยบริวารกลุ่มใหญ่เมื่อถึงกองพักของพระราณสีเศรษฐีจึงเข้าไปกราบไหว้อย่างนอบน้อมพร้อมทั้งมอบบรรณาการที่ตนนำมาทั้งหมดให้ฝ่ายพระราณสีเศรษฐีเมื่อเห็นก็หาได้เครื่องโกรธไม่ครั้นถึงเวลาบริโภคอาหารเช้าก็ดูแลพระราณสีเศรษฐีเป็นอย่างดีเมื่อเศรษฐีเข้าไปสู่ที่ลับเพื่อถ่ายสรีระวลัญญชะกตาหกะจึงให้บริวารของตนกลับส่วนตนนั้นก็ถือเอากระออมน้ำเข้าไปให้เมื่อพระราณสีเศรษฐีเสร็จอุทกกิจแล้วเขาก็หมอบกราบแทบเท้าของเศรษฐีทั้งสองแล้วกราบว่า
1: ข้าแต่ท่านเศรษฐีผู้เป็นนายกระผมเนี่ยจักให้ทรัพย์แก่ท่านเท่าที่ท่านปรารถนาโปรดอย่าให้ยศของกระผมเสื่อมไปเลยขอรับ
2: เจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยอันตรายจากสำนักของเราเนี่ยจะไม่มีแก่เจ้าดอก
0: กตาหกะก็กระทำกิจที่ทาสต้องทำแก่ท่านตลอดเวลาไม่ได้ขาดตกบกพร่องจนถึงปัจจันตชนบทฝ่ายปัจจันตเศรษฐีจึงได้กล่าวกับพระราณสีเศรษฐีผู้เป็นสหายว่า
7: ข้าแต่ท่านเศรษฐีพอกระผมเห็นหนังสือของท่านเข้ามาเท่านั้นก็ยกบุตรสาวให้แก่บุตรของท่านทันที
2: กดาหกะก็เปรียบเสมือนบุตรของเรากล่าวถ้อยคำเป็นที่รักอันคู่ควรกันขอให้ท่านยินดีเถิด
0: ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครสามารถมองหน้ากดาหกะได้เลยอยู่มาวันหนึ่งพระราณสีเศรษฐีเรียกธิดาปัจจันตเศรษฐีมาหากล่าวว่า

0: มานี่เถิดแม่คุณมาช่วยหาเหาบนศีรษะของพ่อหน่อยเถิดแม่คุณลูกของเราไม่ประมาทในสุขทุกข์ของเจ้าดอกหรือเจ้าทั้งสองครองรักสมัครสมานกันดีอยู่หรือไม
1: ่ข้าแต่คุณพ่อมหาเศรษฐีบุตรของท่านไม่มีข้อตำหนิอย่างอื่นเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะคอยจู้จี้เรื่องอาหารเท่านั้นเจ้าค่ะ
0: ก็นั้นดอกหรือแม่คุณเอ๋ยเจ้าลูกคนนี้เนี่ยปกติก็เป็นคนกินยากเรื่อยมาทีเดียวเอาเถิดพ่อจะให้มนต์สำหรับผูกปากมันไว้แก่เจ้าเจ้าจงเรียนมนต์นั้นไว้ให้ดีนะเมื่อลูกของเราบ่นในเวลากินข้าวแล้วก็เจ้าก็จงยืนท่องมนต์ตรงหน้ารับรองว่ากะดาหกะจะไม่บ่นอีกเลย
1: มนต์นั้นมีว่าอย่างไรหรือท่านพ่ออ
0: ันว่าคันตะวานะทูเสยยะเจ้าจงจำให้ขึ้นใจนะแม
2: ่ธิดาเศรษฐีนั้นท่องมนต์จนขึ้นใจโดยไม่เอกใจสักนิดว่าแท้ที่จริงแล้วความหมายของมนต์นั้นกล่าวถึงความลับของกตาหกะซึ่งมีใจความว่าเพราะย้อนทางไปทำกิจของทาสให้แก่นายแล้วเจ้าจึงพ้นจากการถูกเคี่ยนด้วยหวายอันจะถลกหนังสันหลังขึ้นและการตีตราทำเครื่องหมายทาสแต่หากเมื่อใดเจ้าขืนทำไม่ดีนายของเจ้าพึงตามประทุษร้ายถึงเรือนนี้ด้วยการเคี่ยนด้วยหวายตีตราเครื่องหมายทาสและประกาศกำเนิดของเจ้าเหตุนั้นกตาหกะเอ๋ยเจ้าจงละความประพฤติไม่ดีนี้เสียบริโภคโภคะทั้งหลายเถิดอย่าทำให้ความเป็นทาสของตนปรากฏแล้วเป็นผู้ต้องเดือดร้อนในภายหลังเลย2-3 วันต่อมาพราณสีเศรษฐีก็เดินทางกลับนครฝ่ายกตาหกะก็ขนขาธนียโภชนียาหารมากมายตามไปส่งพร้อมทรัพย์เป็นอันมากคล้อยหลังพราณสีเศรษฐีกลับไปแล้วความโอ้อวดเย่อหยิ่งของกตาหกะก็กลับมาวันหนึ่งเมื่อธิดาเศรษฐีน้อมนำโภชนะมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้ถือทัพพีคอยปรนิบัติอยู่เขาเริ่มติเตียนอาหารเหมือนเดิม
3: เฮ้ยน้องหญิงเจ้าเอาอะไรมาให้กินเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยแหมชุยอยากจะอ้วก
2: เศรษฐีธิดาจึงกล่าวคาถานี้ตามทำนองที่เรียนมาจากพราณสีเศรษฐีกตาหกะเมื่อได้ฟังก็กลับคิดว่า
3: เฮ้ยสงสัยท่านเศรษฐีคงจะบอกเรื่องของเราแก่นางนี้เป็นแน่แล้วนางถึงได้กล่าวมนต์นี้ต่อหน้าเรา
2: ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้าติเตียนอาหารอีกเหมือนเช่นก่อนจนในที่สุดก็สามารถละมานะนี้ได้บริโภคตามมีตามได้ไปตามยถากรรมพุทธกาลสมัยต่อมากตาหกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้มักโอ้อวดพราณสีเศรษฐีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าผ้าห่มปีโสวิกะเขยยะอันยังชนะปะทังคโตอันวาคันตะวานะทูเสยยะหุนชโพเคกะตาหกะผู้ใดไปสู่ชนบทอื่นผู้นั้นพึงกล่าวอวดแม้มากมายดูก่อนกะตาหกะเจ้าของเงินจะตามมาประทุษร้ายเอาเชิญท่านบริโภคอาหารเสียเถิด

สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่แต่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ว่างว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ย

เปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เรา

ต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้

นิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆแต่แล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยมันก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองตอนนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่ง

นรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหารร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

สามีของลูกเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการมีพี่น้องทั้งหมด4คนสามีเป็นคนโตครอบครัวของเขาเนี่ยไม่อบอุ่นเลยพ่อสามีเขาทำงานเป็นลูกจ้างอยู่อู่ซ่อมรถลูกจ้างคนอื่นๆเขาออกไปเปิดร้านจนร่ำรวยไปตามๆกันแล้วแต่พอพ่อของ

สามีมาเปิดร้านเองบ้างครับ กับเจงแถมยังถูกถังแก๊สในร้านระเบิดใส่แถมอีกด้วยแถมจนขาหักต้องดามเหล็กไม่นานพ่อสามีก็ไปผลักประตูโดนขาข้างเดียว โดนขาข้างที่หักอยู่แล้วหักซ้ำรอยเดิมอีกจากนั้นมาพ่อสามีก็หันมาเก็บขยะขายดีกว่าแต่งตัวสกปรกงอมแมมทำให้ลูกๆและภรรยาอับอายมากและในเช้าวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กไปเคาะประตูห้องพ่อเพื่อจะเอาขนมไปให้แต่ก็ไม่มีเสียงขานรับเขาจึงรีบปีนหน้าต่างเข้าไปดูเห็นพ่อนอนตัวแข็งอยู่บนที่นอนจึงรีบโทรศัพท์มาที่บ้านของลูกลูกจึงบอกให้สามีทราบสามีลูกไม่ได้ยินคำว่าพ่อตายแล้วเท่านั้นแหละถึงก็ลุกพรวดจากที่นอนร้องกับพูดว่าอะไรกัน What ยังไม่ทันตอบแทนบุญคุณเลยกว่าจะคิดได้เมื่อไปถึงบ้านลูกเห็นร่างพ่อสามีนอนชาดทอดยาวอยู่บนที่นอนเก่าๆห้องสกปรกเครอะไปด้วยฝุ่นเสื้อผ้าที่พ่อสามีสวมใส่สกปรกมอมแมมตัวของพ่อสามีเริ่มพองแล้วก็ส่งกลิ่นที่บริเวณลำคอมีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อสามีเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไรแต่ทีนี้ในห้องพ่อสามีนอนอยู่มีเสาต้นหนึ่งบนปลายเสามีผ้ายันเจ็ดสีผูกเอาไว้แม่ของสามีเล่าว่าเสาต้นนี้ตกน้ำมันบางคืนฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเดินอยู่ในบ้านหลังจากที่พ่อสามีเสียชีวิตไม่นานน้องเคยได้ฝันถึงพ่อสามีว่ามาที่บ้านตัวสูงมากๆส่วนแม่ของสามีก็จะได้ยินเสียงปิดเปิดประตูที่ห้องของพ่อบ่อยๆบางทีก็ได้ยินเสียงเดินแรงๆบนบ้านแม่สามีก็จะตะโกนดังๆพร้อมกับเอ่ยชื่อพ่อสามีแล้วก็บอกว่า Get out ไปไกลๆไม่ต้องมาหลอกมาหลอนทำไมไปจะไม่ให้มาอยู่บ้านกระดูกก็จะเอาไปถ่วงน้ำให้หมดพูดคูไปเลยพอพูดจบเสียงนั้นก็เงียบหายไปกลัวดุกว่าผีเลยลูกกับสามีมีลูกเดียวกัน3คนเป็นชายล้วนคนที่2และ3เป็นฝาแฝดอายุห่างจากคนโต10ปีลูกชายตัวของลูกเขาติดเล่นเกมตั้งแต่เรียนชั้นประถมเคยหนีเรียนติดต่อกัน3วันแอบไปเล่นเกมที่ห้างสรรพสินค้าเขามีปัญหาในการคบเพื่อนมากนอกจากนี้ยังไม่มีความอดทนเคยไปเข้าค่ายที่โรงเรียนก็หนีกลับบ้านมาก่อนแต่ยังไงก็ตามเขาก็เคยบวชมา2ครั้งและสามารถอยู่จนจบโครงการจบโครงการได้มาตอนยังเล็กๆที่ฟังให้ดีนะสามีจะรักลูกคนนี้มากพอโตขึ้นมาเขาจะไปชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ของพ่อเขาไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต่างๆที่พ่อทำเอาไว้ด้วยความอดรู้บ้างทำให้งานพ่อเสียอยู่บ่อยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเริ่มมีปัญหากับพ่อสามีก็เริ่มทำร้ายลูกชายด้วยวิธีที่รุนแรงเมื่อลูกชายต่อยเพื่อนได้พ่อก็ต่อยลูกได้ชกบ้างต่อยบ้างตบบ้างสามีใช้คำพูดและกริยาที่หยาบคายต่อลูกชายเสมอจนทำให้ลูกชายเกลียดพ่อมาก

ขาจะเรียกพ่อว่ามันหรือชื่อของพ่อแทนเป็นแบบนี้อยู่นาน9 เดือนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกลดน้อยลงจนพ่อลูกไม่พูดกันวันหนึ่งก็มีโครงการลูกกราบพ่อแม่ก่อนนอนเพื่อนครูที่โรงเรียนได้แนะนำพระอาจารย์รูปหนึ่งจากวัดแห่งหนึ่งแถวจังหวัดปทุมธานีคือวัดจะมาที่บ้านลูกในตอนเย็นนิมนต์พระอาจารย์ไปเลยพระอาจารย์ก็ไปนั่งรอพ่อลูกคู่นี้เป็นชั่วโมงพอสามีกลับมาจากที่ทำงานพอรู้ว่าพระมาเท่านั้นแหละเขาไม่ยอมเข้าบ้านขับรถจะออกไปที่อื่นลูกจึงอาศัยความเป็นนักกีฬาเก่ารีบวิ่งไปตามแล้วก็ดึงเขากลับมาในบ้านพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเทศสอนทั้งพ่อลูกพระอาจารย์ก็บอกให้ลูกกราบพ่อลูกก็ยังไม่กล้าได้แต่นั่งก้มหน้าน้ำตาซึมท่านก็หันมาทางพ่อบอกให้พ่อกอดลูกพ่อก็ไม่กล้าต่างคนต่างนั่งนิ่งจนเวลาผ่านไปหลายนาทีแล้วก็แม่ก็กองเชียร์ส่วนพระอาจารย์ก็พูดและแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นสามีลูกยื่นแขนไปโอบไหล่ลูกชายก่อนเพียงแค่ได้ออลิทัชสัมผัสเบาๆจากผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเพียงนิดเดียวเท่านั้นลูกชายก็โอ้ก้มลงกราบพ่อทันทีจากวันนั้นกิริยาท่าทางของทั้งคู่ดูจะอ่อนโยนลงบ้างการลงโทษที่รุนแรงคำพูดที่หยาบคายของผู้เป็นพ่อได้ยุติลงลูกชายก็ยอมเรียกพ่อว่าพ่อหลังจากที่ไม่เคยเรียกคำนี้มานาน9 เดือนลูกรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระอาจารย์รูปนี้มากถ้าไม่มีท่านลูกชายลูกคงจะทำบาปมากกว่านี้แต่แม้ว่าการปะทะที่รุนแรงและคำพูดที่เหมือนสาดโคลนใส่กันระหว่างพ่อกับลูกจะยุติลงไปแต่สายเลือดแห่งความเป็นพ่อลูกก็ไม่อาจจะกลับมาเหมือนเดิมปัจจุบันลูกชายอายุได้14 ปีได้ไปอาศัยอยู่กับพี่สาวลูกติดต่างจังหวัดเพราะสามีของลูกยื่นคำขาดว่าหากลูกชายคนนี้อยู่ที่บ้านเขาก็จะไปจากบ้านหลังนี้โอ้ไปทำไมเนาะลูกชายฝาแฝดของลูกปัจจุบันอายุ4 ขวบกว่าก่อนลูกตั้งครรภ์ลูกได้ภาวนาสัมมาอรหังวันนั้นภาวนาได้1,000 ครั้งคืนนั้นฝันดีมากฝันเห็นมหาธรรมกายเจดีย์เห็นท้องฟ้าเป็นสีทองสวยงามมากบนท้องฟ้ามีดวงดาวกลมกลมที่สุกสว่างเต็มไปหมดจากนั้นดาวก็ตกลงไปเป็นฝนดาวตกสวยงามมากลูกก็วิ่งไล่จับตาก็ตกลงมาถึงพื้นแล้วก็กลายเป็นดวงแก้วดวงใหญ่คลุมตัวลูกเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ลูกและสามีก็ได้แยกห้องนอนไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยจนกระทั่งคลอดก่อนจะคลอดลูกก็ภาวนาสัมมาอรหังได้อีก1,000 ครั้ง เห็นนิมิตคล้ายดวงสว่างจากนั้นก็คลอดลูกแฝดอย่างง่ายดายในช่วงวัยทารกเขาทั้งคู่มักจะเจ็บป่วยบ่อยๆครั้งหนึ่งศีรษะของแฝดพี่ถูกกระแทกอย่างแรงลูกกลัวว่าจะมีเลือดออกในสมองเพราะแฝดพี่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำถ้าเลือดออกแล้วเลือดก็จะไหลไม่หยุดแต่ได้พาส่งโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลได้สักพักก็ต้องพาแฝดคนน้องเข้าโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งแฝดผู้น้องท้องร่วงอย่างรุนแรงต้องให้น้ำเกลือแต่พยาบาลหาเส้นเลือดไม่เจอต้องแทงที่แขนและขาเป็น10 เข็มแต่ในที่สุดก็เจอได้ที่ข้อเท้าเขาทั้งคู่เป็นเด็กฉลาดน่ารักรับรู้อะไรได้เร็วทั้งคู่ชอบการปล่อย

0: ใจปลามากแต่แฝดคนน้องจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และจะถนัดซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายนั่งสมาธิเขาใช้ถูกต้องจ้ะอะไรทุกอย่างซ้ายก่อนเอาคำถามต้องช่วยกันจำนะจ๊ะช่วยกันจำพ่อของสามีทำกรรมใดมาคะตอนมีชีวิตอยู่จึงไม่ได้รับความรักน่าศึกษานะไม่ได้รับความรักและความเคารพจากลูกๆและภรรยาเลยแต่เหตุใดเมื่อเสียชีวิตแล้วสามีของลูกกลับมารักพ่อแล้วก็คอยทำบุญให้พ่อตลอดเสาตกน้ำมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะผู้หญิงที่แต่งชุดไทยที่เดินอยู่ในบ้านเป็นใครเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อสามีหรือไม่พ่อสามีตายด้วยสาเหตุใดตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่สามีของลูกกับลูกชายคนโตเขาทำกรรมใดร่วมกันมาคะจึงมาเกิดเป็นพ่อลูกและเป็นศัตรูกันกรรมที่ลูกคนโตเคยโต้ตอบพ่อแม่ทั้งคำพูดและการกระทำเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรคะลูกแฝดทั้งสองก่อนเกิดเขาเป็นใครมาจากไหนคะทำไมจึงเกิดมาเป็นฝาแฝดกันพระบุญในตัวของลูกแฝดหรือเปล่าถึงทำให้พ่อแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยจึงได้ทราบมาตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดลูกแฝดผู้พี่ทำกรรมใดมาจึงเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำใกล้จะหมดกรรมหรือยังคะแฝดผู้น้องทำกรรมใดมาจึงพูดไม่ค่อยชัดช่วยกันสันนิษฐานด้วยนะจ๊ะจะแก้ไขได้อย่างไรคะทำไมแฝดผู้พี่ถนัดข้างขวาแต่แฝดผู้น้องกลับถนัดข้างการแพทย์บอกว่าคนที่ถนัดข้างซ้ายเป็นเหตุมาจากสมองซีกขวาเจริญกว่าซีกซ้ายหากพูดตามหลักของพุทธศาสนาแล้วคนที่ถนัดซ้ายมีเหตุมาหรือไม่อย่างไรคะกรณีของแฝดผู้น้องนี่เกิดจากสาเหตุใดคะเป็นสิ่งที่ผิดปกติไหมจะแก้ไขได้อย่างไรทำไมคนส่วนใหญ่จึงถนัดขวาโอ้ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรมได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาโอ้นี่เป็นความหวังของแม่เนี่ยลูกจะมีวิธีปลูกฝังและเลี้ยงดูเขาอย่างไรคะอาจารย์องค์ที่ท่านมาสอนให้ลูกชายคนโตกราบพ่อนั้นเอาอีกแล้วท่านคอยเป็นอะไรไม่ใช่ลูกแล้วลูกก็ได้ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะกับท่านมาตลอดลูกก็มีความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักท่านมานานแสนนานเรามีความเกี่ยวข้องกับท่านมาอย่างไรทำไมปัจจุบันนี้จะมีสาธารณชนจำนวนมากมาขอคำแนะนำปรึกษาจากท่านตลอดท่านสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและท่านมีผังบวชหนาแน่นไหมคะก็จะต้องไปถามแทนท่านทำไมพ่อลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ปอดท่านตายแล้วไปไหนคะตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: อาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อของสามีตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้รับความรักเคารพจากบุตรภรรยาเลยเพราะเราเรียนมาหลายเคสละจ้าขาดบุญดูแลบิดามารดาและมักจะทำทานด้วยความไม่เคารพอีกทั้งมักจะพูดให้บิดามารดาเจ็บช้ำน้ำใจอีกด้วยรวมทั้งขาดบุญเลี้ยงดูบุตรภรรยาให้ดีอีกด้วยในอดีตมันส่งผล แต่พอเสียชีวิตลูกชายกลับมารักพ่อและคอยทำบุญให้พ่อเพราะในชาติเดียวกันนั้นก็มาคิดได้ตอนที่พ่อตายแล้วและทำบุญให้พ่อในภายหลังเช่นเดียวกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ลูกชายตนเองทำดังนี้บ้างจ้ะเสาตกน้ำมันที่บ้านเกิดขึ้นเพราะ

มีภูมิเทวาสายคนทันสิงอยู่คล้ายมีพลังงานอยู่ข้างในเสาผู้หญิงที่แต่งชุดไทยเดิมอยู่ในบ้านก็คือภูมิเทวาสายคนทันที่สิงอาศัยอยู่ในเสาบ้านเสานั่นแหละจ้ะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของพ่อสามีพ่อสามีตายด้วยหัวใจวายเพราะหมดอายุขัยจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปอยู่ที่บ้านได้รับบุญเทวที่ไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ที่บ้านเราไปคุยดูสิจ้ายังอยู่ที่บ้านชายร่างสูงที่น้องเคยฝันถึงนั้นก็เป็นตุเป็นตะไม่มีอะไรก็ฝันไปเองส่วนเสียงเปิดปิดประตูและเสียงเดินแรงๆที่แม่สามีได้ยินนั้นก็คือพ่อสามีจ้าดาริ่งยังอยู่ใกล้ๆจ้าเมื่อได้บุญแล้วก็ทำให้กายละเอียดมีกำลังจิตดีขึ้นเมื่อบุญอุทิศไปจึงมาทักทายเปิดปิดประตูทำเสียงดังแรงๆหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์จะให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกจ้าสามีลูกกับลูกชายกันโตมาเป็นพ่อลูกและเป็นศัตรูกันเพราะในอดีตเคยเป็นเพื่อนรักกันที่สนิทกันมากแต่ต่อมาทะเลาะกันด้วยเรื่องงานที่ทำด้วยกันจนถึงก็ชกต่อยทำร้ายร่างกายกันห่างเหินกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อมาตอนหลังก็มาดีกันได้ผังนี้ติดตัวมาแต่ที่มาเป็นพ่อลูกกันก็เพราะได้ทำบุญร่วมกันโดยพ่อซึ่งเป็นเพื่อนในชาตินั้นได้เป็นคนออกเงินทำบุญให้และก็ใส่ชื่อเพื่อนคนนั้นเป็นผู้ร่วมบุญด้วยด้วยบุญนี้จึงมาเป็นพ่อลูกกันจ้ะนี่ทำให้บุญมากกว่าก็ต้องอย่างนี้นะลูกชายคนโตถูกพ่อทำโทษรุนแรงอย่างไร้เหตุผลเพราะกรรมที่ได้ผัวฆ่ากันมาในชาตินั้นโดยชวนกันลงทุนการค้าพ่อเป็นคนออกเงินเป็นส่วนใหญ่ส่วนเพื่อนอีกคนหรือลูกในชาตินี้ก็ลงทุนด้วยแรงกายแรงใจแต่ต่อมาทะเลาะกันแล้วก็ผูกอาฆาตกันกระทั่งมาดีกันในภายหลังนั่นกล่าวเลยจ้ะลูกคนโตเคยโต้ตอบพ่อแม่ทั้งคำพูดและการกระทำจะมีผลกรรมก็คือนี่จะเคยผูกเวรกันมาเวรเก่าก็ยังใช้ไม่หมดแล้วก็ยังมาสร้างกรรมใหม่กันอีกแต่ว่าชาตินี้ชาตินั้นเป็นฐานะเพื่อนแต่ชาตินี้มาอยู่กันคนละฐานะลูกคนโตก็จะมีวิบากกรรมคืออย่างเบาๆก็จะทำให้หากมีครอบครัวมีลูกก็จะเจอลูกทำกับตัวอย่างนี้บ้างถ้าไม่ขอเข้ามาก็มีโอกาสใจหมองตอนก่อนจะเดินทางไปปรโลกแล้วก็จะไปอบายได้จะแก้ไขก็ต้องแก้ไขกันทั้งครอบครัวต้องคุณพ่อคุณแม่คุณลูกให้หันหน้าเข้าหากันให้พูดจาเขาได้เหตุได้ผลแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันเสียอโหสิกรรมกันจริงๆนะจริงใจให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดไปให้หมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยรอยยิ้มและความรักชีวิตก็จะผาสุกลูกฝาแฝดทั้งสองมาเกิดเป็นฝาแฝดกันลูกฝาแฝดทั้งสองตอนนี้ดีเคยเป็นพี่น้องกันได้ชักชวนกันทำบุญและอธิษฐานที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกทีนี้ล็อกบุญมาตรงกันพอดีจังหวะประจวบเหมาะถูกดูดเข้าไปทั้งคู่เลยเลยกลายมาเป็นฝาแฝดกันก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างปานกลางจ้ะเมื่อพ่อรู้ว่าตั้งครรภ์ฝาแฝดคู่นี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันฉันสามีภรรยาเลยซึ่งตรงกันข้ามกับลูกชายคนโตเมื่ออยู่ในครรภ์พ่อแม่ยุ่งเกี่ยวกันตลอดจนถึงวันที่คลอดเพราะบุญในตัวฝาแฝดที่มีจิตใจดีไม่ได้เป็นพวกหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักจ้ะบันดาลให้เป็นเช่นนั้นเป็นเด็กฉลาดน่ารักเลี้ยงง่ายและเป็นเด็กที่มีบุญพอสมควรน่ะมาเกิดจึงทำให้สอนตัวเองได้จ้ะฝาแฝดผู้พี่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำเพราะในอดีตชาติหนึ่งมีกรรม

ฝาแฝดผู้พี่มีกำปานาธิบาตได้เคยเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่คอวัวด้วยท่อเหล็กแหลมแล้วก็เสียบเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ของคอวัวเพื่อเลือดวัวสดๆไหลลงท่อเหล็กแหลมนั้นแล้วก็เอาไปกินเป็นยาบำรุงกำลังเป็นประจำมาส่งผลให้เป็นเกล็ดเลือดต่ำมีบาปกรรมยังมีอยู่ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายที่จะถูกฆ่าแล้วทิศบุญส่วนให้สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้ะแฟผู้น้องพูดมาค่อยชัดเพราะในอดีตที่เคยพูดล้อเลียนพูดที่พูดไม่ชัดจนทำให้เขาเกิดความอับอายวจีกรรมนี้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขให้กล่าวคำปิยวาจาพูดจาไพเราะอย่าไปล้อเลียนผู้ใดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ให้มันสั่งสมบุญทุกบุญแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้ผู้ที่เราไปล่วงเกินเขาไว้จ้ะเมื่อป่วยต้องให้น้ำเกลือแต่พยาบาลหาเส้นเลือดไม่เจอต่างแท้งมัน40เข็มทั้งแขนและขาเพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นปีมดตบยุงเอาไม้ตีแมงวันเป็นต้นมาส่งผลจ้ะแฟดผู้พี่ถนัดขวาแต่แฟดผู้น้องถนัดซ้ายเพราะเวลาทำทานทั้งสองคนมักจะทำทานในมือที่ต่างกันคือทำทานในมือขวาก็ถนัดขวาทำทานในมือซ้ายก็ถนัดซ้ายกลับเกิดจากความคุ้นเคยมาเนี่ยเกิดความคุ้นเคยมาข้ามชาติและในปัจจุบันไม่ได้ผิดปกติอะไรจ้ะลูกปรารถนาให้ลูกชายทั้งสามฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรมได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานั้นเราก็จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาคอยประคับประคองเขาให้อยู่ในเส้นทางธรรมให้คบเพื่อนที่ดีให้กลายเป็นพระอาจารย์ที่รักธรรมวินัยและฉลาดในการอบรมสั่งสอนเป็นต้นจ้ะพระอาจารย์ได้มาเทศสอนให้ลูกชายคนโตกราบพ่อได้คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกและลูกก็ได้ช่วยเหลือกิจกรรมเรื่องธรรมะอีกทั้งรู้สึกคุ้นเคยธรรมนานเพราะในอดีตก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกและลูกก็เกื้อกูลท่านท่านก็บวชมาหลายชาติโดยบวชตลอดชีวิตมาหลายชาติผังบวชนี้จึงหนาแน่นดีแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะปัจจุบันมีสาธุชนมาปรึกษาท่านตลอดเพราะท่านมากไปด้วยความเมตตารักในหน้าที่กัลยาณมิตรไม่เคยคิดเบื่อในการให้คำปรึกษาและก็รักในการให้กำลังใจคนทำความดีและสู้ชีวิตท่านสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาท่านเป็นกุลบุตรออกบวชจากตระกูลเศรษฐีเก่าได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ครับดุสิตบุรีวงบนพิเศษอย่างสะดวกสบายพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยมะเร็งที่ปอดตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสายคนทันชั้นดีชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ท่านทำในพระพุทธศาสนาและบุญที่ลูกให้ท่านทำและบุญที่ลูกทำให้อุทิศให้ท่านด้วยจ้ะตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามจะไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสหรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมพิธีทอดผ้าป่าตั้งแต่เวลา 13:30 น.และพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 น.ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-264-2444
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่97จากตอนที่แล้วมโหสถรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจในบรรยากาศที่อึมครึมภายในท้องพระโรงว่าหากเรายังขืนช้าอยู่นี่ก็จะไม่เป็นการดีเราควรต้องรีบกลับไปซะก่อนคิดดังนี้แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาแล้วเดินออกจากท้องพระโรงไปครั้นมโหสถหลีกออกไปแล้วอาจารย์เสนกะและสหายก็พากันเพชรทูลเป็นการใหญ่ได้กราบทูลให้เท้าเธอรีบกำจัดมโหสถให้สิ้นซากเสียโดยไวจะได้ไม่เป็นเสี้ยนหนามอีกต่อไปเท้าเธอก็ทรงเชื่อต่ออาจารย์ทั้งสี่อย่างสนิทแน่นถึงกับทรงพระราชทานพระขันแก้วอันเป็นพระแสงดาบประจำพระองค์ให้แก่อาจารย์ทั้งสี่พร้อมทั้งรับสั่งให้ช่วยกันตัดคอมโหสถซะก่อนที่จะเข้าเฝ้าในวันรุ่งขึ้นอาจารย์เสนกะครั้นได้รับเอาพระแสงขันนั้นมาแล้วก็ได้กราบทูลปลอบพระทัยพระราชาว่าพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นพระทัยไปเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปมโหสถจะมิได้อยู่เป็นเสี้ยนหนามให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอีกต่อไปแล้วครั้นแล้วอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันถวายบังคมลาด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบาน

ด้วยความหวังที่จะได้กำจัดเสี้ยนหนามให้สิ้นซากในอีกไม่ช้าฝ่ายมโหสถบัณฑิตครั้นปลีกตัวออกมาแล้วก็เดินไปคิดไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันคนหนึ่งกล่าวว่าควรเปิดเผยความลับแก่สหายคนหนึ่งว่าควรเปิดเผยความลับแก่พี่น้องคนหนึ่งก็ว่าควรบอกความลับแก่บุตรส่วนอีกคนก็ว่าควรบอกความลับแก่มารดาชะร้อยอาจารย์เหล่านี้นะจะต้องมีความลับส่วนตัวที่ปกปิดไว้เป็นแน่มิเช่นนั้นแล้วนี่คงจะไม่กล้ายืนยันต่อพระราชาเช่นนี้แต่เห็นจะเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ตนได้เคยกระทำมาแล้วจึงได้แต่กล่าวเฉพาะเจาะจงถึงสิ่งนั้นๆเพียงอย่างเดียวเมื่อจับเขาเงื่อนได้ดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตจึงคิดจะสืบดูให้รู้แน่จึงใคร่ครวญหาอุบายสักอย่างหนึ่งเพื่อจะล่วงรู้ความลับของอาจารย์เหล่านั้นให้ได้ทันใดนั้นเองในขณะที่มโหสถกำลังเดินผ่านประตูพระราชวังก็พลันเรือไปเห็นทัน

ได้ทราบเบาะแสอะไรบางอย่างเป็นแน่ว่าแล้วมโหสถก็ให้บริวารยกถังข้าวสารนั้นออกแล้วให้ปูเสื่อผืนขนาดย่อมตรงบริเวณนั้นส่วนตนก็เข้าไปนั่งหลบอยู่ในถังข้าวนั้นพลางกำชับบริวารของตนว่าหลังจากที่อาจารย์ทั้งสี่ลุกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยพวกเจ้าก็จงยกถังข้าวนี้ออกทันทีคนเหล่านั้นรับคำสั่งแล้วก็หลีกไปขณะนั้นคณะอาจารย์ทั้งสี่เมื่อออกมาจากท้องพระโรงต่างก็เดินกระหยิ่มยิ้มย่องกันมาครั้นมาถึงตรงถังข้าวสารใบนั้นก็พากันนั่งคุยกันบนถังข้าวสารตามเคยครั้นแล้วจึงพูดคุยกันต่อถึงเรื่องเมื่อสักครู่ท่านเสนกะเหลียวมองดูรอบๆแล้วก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าเออนี่แน่พวกท่านแล้วใครล่ะจะเป็นคนฆ่ามโหสถล่ะข้าเห็นว่าผู้ที่เหมาะที่สุดก็เห็นจะเป็นท่านอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ปกุสะเสนอพลางหันไปทางสหายคนอื่นๆหรือท่านทั้งสองน่าจะเห็นเป็นอื่นก็จงว่ามาเถิดจริงของท่านปกุสะคงไม่มีใครเหมาะเท่าท่านอาจารย์อีกแล้วล่ะอาจารย์กามินทะรับรองพร้อมกับให้เหตุผลเข้าทีว่าก็ท่านอาจารย์น่ะเป็นผู้เริ่มต้นจุดประกายความคิดดีๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกส่วนพวกกระผมน่ะเป็นเพียงแรงหนุนช่วยเสริมส่งเท่านั้นเองใช่แล้วท่านทั้งสองน่ะพูดถูกเรื่องนี้น่ะต้องท่านอาจารย์ผู้เดียวเท่านั้นจึงจะทำสำเร็จอาจารย์เทวินทะย้ำหนักแน่นในที่สุดอาจารย์เสนกะจึงรับว่าตกลงเมื่อทุกคนเห็นตรงกันเช่นนี้ก็คงจะต้องเป็นเช่นนั้นครั้นแล้วอาจารย์เสนกะก็ถือโอกาสนั้นสอบถามถึงเรื่องที่อาจารย์ทั้งสามกราบทูลพระราชาพวกท่านแต่ละคนเนี่ยต่างก็กราบทูลเจ้าเหนือหัวไปว่าเรื่องที่เป็นความลับสมควรจะบอกแก่พี่น้องปุตรและมารดาตามลำดับข้าพเจ้าใคร่ขอถามท่านทั้งหลายสักหน่อยเถิดก็เรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องที่พวกท่านได้ทำเช่นนั้นจริงๆหรือเพียงแต่ได้รู้ได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นนะอาจารย์ทั้งสามก็รับพร้อมกันว่าแน่นอนเรื่องนี้นะข้าพเจ้าได้เคยทำมาแล้วทั้งนั้นพลางย้อนถามอาจารย์เสนกะว่าเอาแล้วท่านอาจารย์ล่ะที่ท่านกราบทูลว่าความลับควรบอกแก่สหายนั้นนะท่านได้เคยกระทำมาแล้วอย่างนั้นหรือครั้นอาจารย์เสนกะทราบว่าอาจารย์ทั้งสามก็ไม่ได้ต่างจากตนเท่าใดนักจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกครั้นแล้วจึงกล้าเปิดเผยความจริงว่าใช่แล้วเราน่ะได้เคยทำมาแล้วอย่างไรกันท่านอาจารย์โปรดเล่าให้พวกกระผมฟังบ้างเถิดอาจารย์ปกุสะซักถามด้วยความอยากรู้ท่านเสนกะถูกถามเช่นนั้นก็รีบบ่ายเบี่ยงว่าข้าพเจ้าบอกท่านไม่ได้หรอกเพราะเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องคอขาดปากตายหากพ่อเจ้าเหนือหัวทรงทราบเข้าเนี่ยชีวิตของข้าพเจ้าน่ะมีหวังต้องดับฟูกในทันทีเป็นแน่บัดนี้แผนร้ายของอาจารย์ทั้งสี่ก็ไม่เป็นความลับสำหรับมโหสถเสียแล้วส่วนความลับที่จะเป็นเหตุให้ชีวิตของอาจารย์เสนกะดับวูบนั้นจะเป็นเช่นไรโปรดติดตาม

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

ิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

บุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

วันวิสาขบูรณะมีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาแสงประทีปแห่งศรัทธาได้สว่างขึ้นอีกครั้งท่ามกลางพุทธบริษัทชาวอินเดียและชาวไทยที่ต่างมุ่งหน้ามาด้วยดวงใจเดียวกันคือการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

่อนวันงานจะมาถึงเสียงก้าวเท้าของคณะสงฆ์ไทยและอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้ดังขึ้นตามท้องถนนในเมืองนาปูขณะที่ทุกท่านร่วมกันอัญเชิญองค์พระธรรมกายเคลื่อนผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้มาร่วมงานวิสาขบูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านภาพแห่งความศรัทธาและบรรยากาศอันอบอุ่นปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันออกมารอต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความดีใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมปีติและเปี่ยมศรัทธาดวงใจของผู้คนบนแผ่นดินอินเดียยังคงโน้มน้อมหาพระรัตนตรัยอยู่เสมอพระพุทธศาสนามิได้สูญหายไปจากมาตุภูมิหากแต่ยังคงอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของปวงชนรอเพียงแสงแห่งศรัทธาจะจุดประกายให้สว่างขึ้นอีกครั้ง

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มโน้มต่ำลงสู่ขอบฟ้าในค่ำคืนวิสาขบูรณมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆปกคลุมทั่วพื้นที่จัดงานเมื่อคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียพร้อมด้วยสาธุชนนานาชาติได้พร้อมใจกันมารวมตัวณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปูรัฐมหาราชซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศอินเดียโดยก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไว้ร่วมกันพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตานันทะมหาเถโรประธานสงฆ์ฝ่ายอินเดียเป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรซานเจดีนาพาทิวเหรัญญิกสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียประจำเมืองหน้าปูประธานฝ่ายคารวาได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลประธานในพิธีได้กล่าวคำอาราธนาศีลด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้ศีลเพื่อเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบสว่างและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยในฐานะประธานสงฆ์ฝ่ายไทยได้กล่าวต้อนรับและปฏิสันถารทักทายคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนผู้มาร่วมงานด้วยความยินดียิ่งยังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นในใจของผู้มาร่วมงานทุกคน

ท่ามกลางความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมบนผืนแผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแสวงหาความสงบภายในด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จะจุดประทีปโคมเอกขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ประหนึ่งจุดประกายแสงธรรมให้สว่างขึ้นอีกครั้งบนมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาจากนั้นคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันจุดโคมเอกพิเศษสุดและส่งต่อความสว่างสวรรค์ไปยังโคมวิสาขะ

ประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นเสียงเพลงแสงเทียนดังกังวานขึ้นพร้อมกับไฟแปรอักษรประการตาแสงแห่งความบริสุทธิ์ขยายไปทั่วลานบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแสงธรรมของพระบรมศาสดากำลังสว่างขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่พระองค์เคยประทับ

ความงดงามของค่ำคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อขบวนเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาได้ผันเคลื่อนขึ้นแสงจากโคมประทีปในมือคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันถักทอเป็นสายธารแห่งทองคำเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยมหาปีติท่ามกลางทำนองสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ำคืนวิสาขบูรณะมีแห่งแผ่นดินอินเดียมาตุภูมิของพระพุทธศาสนาได้กลับมาสว่างสวยเรียกร้องประการตาด้วยแสงประทีปนับพันดวงแม้สายฝนจะโปรยปลายลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ก็มิอาจดับไฟแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ได้แม้แต่น้อยภาพแห่งความสามัคคีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจอันงดงามเกิดพันนานี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้พุทธบริษัทสิ่งจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยและจุดประกายแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติตราบนาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าต้องนั่งธรรมะทุกวันต้องฝึกหยุดนิ่งให้ได้นะอย่าท้อต้องไม่ท้อเราเกิดมาสร้างบารมีหาพระรัตนตรัยในตัวนั่งไปทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเขาว่าห่างดนตรี3วันเป็นอื่นแต่ขาดนั่งธรรมะเพียงวันเดียวก็เป็นอื่นแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเราก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานพร้อมทั้งถวายมุทิตาสการะพระราชภาวนาวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ค่ะณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพร้อมถวายมุทิตาสการะแด่พระราชภาวนาวชิรวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกรรมการอำนวยการสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระวิเทศภาวนาจารย์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน

ทธศักราช2569ภายในพิธีคุณอมราบรรจงสิริผู้อัญเชิญสัญญาบัตรคุณสมเกียรติสรลำอัญเชิญพัดยศและคุณไพศาลทวีชัยถาวรได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีภายในอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอย่างสมเกียรติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้อ่านตราตั้งสัญญาบัตรพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระราชภาวนาวชิราวิเทศก่อนที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจะได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระราชภาวนาวชิรวิเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาสำหรับพระราชภาวนาวชิรวิเทศอายุ75ปีพรรษา41เกิดเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2494อุปสมบทเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2528ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายด้านการศึกษาและวิทยาฐานะสำเร็จนักธรรมเอกเรียนธรรม4ประโยคปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านสมณศักดิ์เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552ได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิเทศปัญญาพรต่อมาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่พระวิเทศภาวนาจารย์เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศปัจจุบันพระราชภาวนาวชิรวิเทศดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระอุปัชฌาย์รุ่นที่47และกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งนับเป็นพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมทั้งในและต่างประเทศอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมกับประสงนิกรอำเภอคลองหลวงรวมถวายน้ำส่งพระศพและถวายสการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาค่ะนาที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวพิศราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระศพและถวายสการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาโดยมีนายองค์อาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนประชาชนตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความสงบสำรวมและพร้อมใจการแสดงความอาลัยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในดวงใจ

0: ของประสบนิกรชาวไทยซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความอาลัยอย่างสุดซึ้งของประสบนิกรชาวอำเภอคลองหลวงรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่พร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีถวายจอภาพ LED จำนวน2จอเพื่อใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรมของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมีคณะเจ้าภาพและยอดกัลยาณมิตรร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันจัดตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยท่าทีที่สงบเสงี่ยมและสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของสาธุชนด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความปลาบปื้นปิติและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขและกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจอ LED เพื่อการบรรลุธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้สละทรัพย์ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่องานพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายงานเผยแผ่ศีลธรรมและรองรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมาสร้างบารมีร่วมกันค่ะ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญาสาอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมได้จัดพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทภาคพื้นยุโรปรุ่นที่11จำนวน38คนจาก13ประเทศค่ะพระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนรองประธาน

อาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่11ณวัดพระธรรมกายเบลเยียมเมืองลีเดอร์ประเทศเบลเยียมซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปประจำปี2569ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป30วัดได้เปิดรับกุลบุตรจากทั่วยุโรปที่มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัยเข้ามาถืออุโบสถศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นเวลา14วันพร้อมกับการซ้อมท่องคำขันนาคณวัดพระธรรมกายเบลเยียมโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและเครือข่ายกัลยาณมิตรในทวีปยุโรปซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่11แล้วโดยในปีนี้มีชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ประเทศได้แก่สวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยเข้ารับการอบรมโดยจะอบรมไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้หลังจากจบโครงการแล้วผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจคลองเพศบรรพชิตต่อก็จะได้รับการประคับประคองในเส้นทางของพระนวกะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก13ท่านรวมทั้งสิ้น25ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานนาคุโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Lightness is the key หรือความเบาคือกุญแจสู่สมาธิซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4ของซีรีส์ Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยแนวคิดที่พลิกความเข้าใจเดิมของหลายคนว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่การบังคับใจให้นิ่งแต่คือการเชิญชวนใจให้นิ่งเพราะทุกครั้งที่เราพยายามบังคับยิ่งฝืนยิ่งตึงยิ่งเครียดเปรียบเสมือนการกดน้ำในทะเลสาบเพื่อให้ผิวน้ำนิ่งผลที่ได้กลับยิ่งก่อคลื่นมากขึ้นแต่หากปล่อยให้ลมสงบเองน้ำก็จะนิ่งเองโดยธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงสบายคำไทยที่สื่อถึงความรู้สึกเบาสบายและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านว่าเป็นสภาวะที่เราต้องการในการนั่งสมาธิเริ่มจากการปล่อยความตึงในร่างกายจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้าผ่อนคลายหน้าผากดวงตากลามบ่าและปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดรู้สึกเบาเหมือนลอยอยู่ในน้ำอุ่นสำหรับจิตใจพระอาจารย์ย้ำว่าความคิดที่ผ่านมาในระหว่างการนั่งสมาธิไม่ใช่ความล้มเหลวเพียงแต่ให้เห็นแล้วปล่อยเหมือนนั่งอยู่ในรถมองต้นไม้ป้ายข้างทางผ่านไปเราเห็นแต่ไม่จำเป็นต้องกระโดดออกไปจับทุกอย่างและสิ่งสำคัญคือการวางใจอย่างเบาเหมือนขนนกที่ค่อยๆลงสัมผัสผิวน้ำนิ่งๆโดยไม่ทำให้เกิดแม้แต่ละรอกคลื่นท้ายที่สุดพระอาจารย์ฝากให้นำความเบาติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะติดอยู่ในรถอยู่ในการประชุมที่ตึงเครียดหรือกำลังเคลื่อนโทรศัพท์จนรู้สึกท่วมท้นให้ลองหยุดปล่อยบ่าลงหายใจออกแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความสงบไม่ได้มาจากการผลักแต่มาจากการปล่อยซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิง่ายขึ้นมากรู้สึกชอบนั่งแล้วมีความสุขหลายท่านบอกว่าตอนนี้การนั่งสมาธิกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วต้องนั่งทุกวันเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวเลยที่สมองได้พักค่ะ
ทางด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาว

ท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดพระป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรไทยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระทหารบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยสี่แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมนำเครื่องทยธรรมและพัฒหารอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยทำให้สาธุชนในต่างแดนได้รวมสร้างบุญใหญ่ไปพร้อมกับกัลยาณมิตรทั่วโลกต่อมาทุกท่านได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนมิถุนายนและภาพงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งยังได้ร่วมพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้มีวันเกิดในเดือนมิถุนายนโดยท่านประธานส่งได้เมตตามอบของที่ระลึกแก่ผู้มีวันเกิดทุกท่านท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของสาธุชนที่มาร่วมงานนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีพร้อมทั้งมอบแนวคิดทางการดำเนินชีวิตในต่างแดนก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมสีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสุดาปัญญาลาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญดินประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรจันเทพีและกัลยาณมิตรแสงดาวบัวไลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดเดือนมิถุนายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทยธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะ

สำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดชลบุรีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอส

ตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายัตถังวิปัสสติผู้ฉลาดย่อมเห็นแจ้งความจริงด้วยปัญญาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะมหาเถรานุเถระทุกรูปพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณครูไม่ใหญ่เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มาพบกันในยามค่ำคืนนะบรรยากาศนะก็เรียกว่าความสุขก่อนนอนนะบรรยากาศของครอบครัวนะแก้วครอบครัวธรรมกายนะครอบครัวนะผู้รักบุญทั้งหลายนะนะเราจะได้หลับสบายนะหลับสบายนะโดยเพราะนะFC นะโดยเพราะรุ่นคุณน้าคุณแม่คุณป้าคุณยายนะนะซึ่งอยู่ที่บ้านนี่เป็นพระเจดีย์นะนะมีอะไรดีๆก็ฟัง BMC นะจะฟัง GBN นะแล้วก็เอาไปเล่า

ลูกหลานนะเพราะส่วนใหญ่ลูกๆหลานๆก็ติดยายเนาะนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในวัยทำมาหากินฉะนั้นเรื่องความดีเรื่องความคุ้นวัดนะเรื่องบุญกุศลก็จะได้จากคุณยายเนี่ยนะจากอาม่านี่แหละเนาะดังนั้นก็นะคืนนี้ก็ฟังสบายๆ สไตล์นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะหลวงพี่ก็เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะก็เรียกว่าก็เอาจากที่ท่านนะได้นะถ่ายทอดนะเราเองก็เขาเรียกว่าน้อมมามอบให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆท่านแต่ก่อนอื่นนะหลวงพี่เองก็ตั้งใจว่าทุกครั้งที่มาก็อยากจะมามอบความสุขให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับความสุขเนาะครั้งนี้เอาปกิณกะความสุขนะฮันเริ่มต้นรายการก็ต้องสุขก่อนเลยเนาะด้วยการสุขสันต์วันเกิดนะเดือนมิถุนายนจ้านะด้วย MV

นะก็ขออำนวยอวยพรนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันให้ทุกท่านนะรวยบุญรวยบารมีคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีก็สมหวังดั่งใจนะให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย

ตอนนี้ท่านก็ยังประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่เนาะนะเขาเรียกว่านะเพราะว่านะก็เป็นบรรยากาศที่นะพระพี่พระน้องนะได้มาเจอกันหลังจากที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อนะเป็นขุนพลแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมนะไปขยายพระพุทธศาสนาในพื้นที่นะหลายรูปก็ไปตั้งแต่พรรษาน้อยๆจนปัจจุบันก็โหสามสิบสี่สิบพรรษาแล้วไปตั้งแต่อายุน้อยๆนะตอนนี้ก็นะนะก็เขาเรียกว่านะอายุเขาเรียกว่านะแก่บุญแก่บารมีกันทีเดียวเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เราลูกๆหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมเนี่ยได้บุญใหญ่ๆในพระพุทธศาสนากับพระสังฆาธิการเช่นโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นต้นหรือโครงการที่เราจัดถวายทายธรรมมหาสังฆทาน 40,000 วัด 22 เมษายนที่ผ่านมาที่เราได้เนื้อนาบุญมาทำบุญทั้งประเทศนี่นะทั้งแผ่นดินเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้เจ้าวาดนะแล้วก็หัวหน้าศูนย์สาขาประธานส่งเสริมธรรมจังหวัดนะประธานโซนผู้สานงานทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไปอยู่ในพื้นที่นะจนเป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์นะแล้วก็ไปสนองงานการคณะสงฆ์ก็เรียกว่าเราอยู่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเนาะเข้าไปสนับสนุนการคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเรื่องบวชสามเณรเรื่องการบวชพระนะหรือกิจกรรมงานสงฆ์นะอยู่กันมายาวนานนะแรกๆก็อยู่เหมือนเราไปคนไม่รู้จักเนาะนะหรือบางคนก็ไม่เข้าใจอยู่ไปก็เริ่มเป็นญาตินะเป็นเขาเรียกเข้าร่วมประชุมเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยขึ้นนะเป็นพระในท้องถิ่นแต่ปัจจุบันพอพวกเราได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญถวายมหาทานบารมีกับท่านนะท่านก็เห็นความตั้งใจยิ่งใจแล้วก็ถวายในยามยากนะพอหลังจากโควิดที่ผ่านมานี่ก็เศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวแบบเหมือนเดิมเนาะฉะนั้นพอโยมลำบากวัดก็ลำบากด้วยนะบุญมันเนื่องถึงกันนะแต่ว่าในความลำบากก็เป็นวิกฤตนะที่นะเมื่อเราได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญเหมือนเศรษฐีในการก่อนครั้งพุทธกาลเราก็จะปลื้มๆนะอะไรที่มันนะปลื้มๆเนี่ยเราต้องใช้เจตนาอันแรงกล้าใช้ความวิริยะกว่าจะได้ทรัพย์มาเนาะพระท่านเองก็ต้องอาศัยกำลังใจในการนะอยู่รักษาวัดรักษาพื้นที่เนาะนะฉะนั้นแล้วยิ่งในยุคนี้นะศรัทธาคนก็ไม่เหมือนเดิมนะด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบก็ไม่ได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปที่วัดนะก็ฉะนั้นมันก็ห่างเหินกันไปแต่ว่าด้วยเป้าหมายของการบวชนะที่ท่านทำประโยชน์ตนทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็ประโยชน์ท่านนะที่ครูบาอาจารย์ฝากฝังงานไว้นะแล้วก็ด้วยความเสียสละของท่านก็ดูแลจนวันนี้เราก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวเป็นญาติแล้วนะพุทธบุตรนะก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยก็ได้จากนะสาขาทั้งหลายเนี่ยร้อยกว่าสาขานี่แหละที่เป็นตัวแทนนะเพราะถ้าลำพังแค่วัดพระธรรมกายวัดเดียวไปนิมนต์นะมันก็จะได้แต่ก็ยากมากเนี่ยแต่นี้หลายรูปท่านมาด้วยความคุ้นเคยความไว้วางใจแล้วก็ความรักนะนะอยากให้กำลังใจวัดพระธรรมกายนะให้กำลังใจหลวงพ่อธรรมชโยนะฉะนั้นเนี่ยภาพก็ได้ปรากฏขึ้นที่ผ่านมานะก็ต้องขออนุโมทนานักเรียนอุบาลฝันในฝันท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีทุกท่านนะที่สนับสนุนร่วมปัจจัยถวายปัจจัยถวายกำลังใจกับเนื้อนาบุญทุกประเทศเนาะสาธุนะนะรวยๆเนาะนะแมนนี่มันนี่มานี่นะนะแล้วก็ฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านเองก็ได้กลับมานะกลับมาก็เรียกว่าพักกายพักใจนะและขณะเดียวกันนะพอท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้หล่อหลอมนะฟังเมื่อวานก็หลวงพ่อทัตตะชีโวนะท่านก็เมตตานะลงให้โอวาทนะนะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะในขณะเดียวกันก็ได้มาฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่มโนมนิทานนะผ่านนะเขาเรียกสื่อหรือผ่านพระเถระนะนะพระพี่ชายนะก็ทำให้มีบรรยากาศที่หล่อหลอมแล้วท่านเองก็พอได้มาขบฉันได้มาจำวัดด้วยกันได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน

แลกสารทุกข์สุขดิบกันนะค่าน้ำค่าไฟเป็นยังไงบ้างนะบางที่บอกโอ้นี่ผมเดือนละ 3,000 นะนะพออีกสาขานึงโอ้หลักพันอย่าเพิ่งทุกข์เลยผมหลักหมื่นเนาะเออนะฮะนะหลักพันหลักหมื่นคุยกันอีกที่นึงมาโอ้เนี่ยผมหลักแสนเนาะนะเขาเรียกว่าแต่ว่าท่านเองก็ใจสู้เนาะก็มาเห็นว่าเออต่างคนก็ต่างสู้มันก็มีกำลังใจอันว่าแล้วก็มี MV นะซึ่งนะหลวงพ่อธรรมะก็ตั้งแต่สมัยที่มารวมกันในยุคนะมาหลายสิบปีแล้วก็ท่านก็ตั้งใจให้นะลูกชายนะขอหลวงพ่อเนี่ยนะเขาเรียกว่าเข้าถึงพระภายในนะมีที่พึ่งนะแล้วก็พอเราสว่างโลกก็สว่างนะหนึ่งนอกหนึ่งในนะว่าแล้วเดี๋ยวมาชม MV เพลงหนึ่งนอกหนึ่งในบรรยากาศของการประพฤติธรรมนะที่อาสมพุทธบุตรและที่อาคาร60ปีนะของพระอาจารย์เจ้าอาวาสศูนย์สาขาหัวหน้าศูนย์สาขานะทุกท่านกันนะ

พวกเราได้อนุโมทนากับทุกรูปทุกท่านเนาะสาธุสาธุสาธุเนาะเรียกว่าวันนี้ก็มีเรียกว่าบรรยากาศเนาะนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปบรรยากาศวันนี้ก็มีตัวอย่างของเขาเรียกว่ามิวสิกวิดีโอนะของศูนย์สาขานะที่ไปสร้างบารมีเนาะนะก็โดยเวลาอันจำกัดนะก็นะทางทีมไอดีมก็ได้ทำเป็น MB ประมวลภาพนะชื่นชมยกย่องในการสร้างบารมีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับพระน้องหรือนักสร้างบารมีนะหรือสาขาต่างๆได้เห็นได้มีกำลังใจกันซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวถึงว่านะได้ทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อท่านก็เน้นนะว่านะพระแท้นะก็ต้องบวชนะให้ได้ทุกกายเนาะบวชให้ได้ทุกกายเนาะแล้วก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายนะบวชภายในนะระหว่างที่เรากำลังประลบความเพียรนะเราก็ทำประโยชน์กับพระศาสนานอกจากเรามาพึ่งพระศาสนาแล้วก็ให้พระศาสนาได้พึ่งด้วยแล้วก็เป็นการประกาศคุณของครูบาอาจารย์ไปด้วยเนาะ

แล้วก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีของเราไปด้วยส่วนหลวงพ่อทัตตะท่านก็จะมาขยายความในภาคปฏิบัติอีกหลายๆเรื่องนะจากพระไตรปิฎกนะแล้วก็จากประสบการณ์ของท่านอย่างเช่นท่านบอกพระภิกษุเนี่ยคือใครนะคะถามเนาะพระภิกษุก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ไว้ได้หลายความหมายทีเดียวเนาะหลายนัยยะจะเป็นผู้ที่ขอนะภิกษุเป็นผู้ขอแต่การขอนี้ขอแบบพระอริยะนะขอด้วยอาการที่สำรวมเป็นปกตินะคือมาโปรดนะมาโปรดเนาะจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่นะจะมีศรัทธาหรืออยากจะเอาบุญไหมนะหรือว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนะพระภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนะฉะนั้นหรือผู้ทำลายกิเลสนะจะเป็นชาวบ้านก็คือผู้ชายที่ออกบวชเนาะงั้นประชากรในโลกเนี่ยนะก็ทั้งหมดเลย 7,000 8,000 ล้านเนี่ยหลวงพ่อทัตตะท่านก็บอกแยกแยะเลยก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่ม1นักบวชนี่แหละพระภิกษุเราเป็นต้นแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของคารวาสนะคฤหัสถ์นะซึ่งก็2กลุ่มนี้ก็เรียกว่าอยู่ในโลกใบนี้นะแต่ทั้ง2กลุ่มนี้ก็ต้องฝึกนะท่านบอกว่าก็ต้องถ้าเราจะเป็นพลโลกคือเป็นกำลังของโลกใบนี้ก็ต้องเป็นมิตรแท้แต่ถ้าเกิดว่าเราผลาญโลกนะก็จะเป็นมิตรเทียมฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราสิ่งที่เราต้องฝึกนะทั้งพระทั้งคฤหัสถ์คือการเป็นมิตรแท้นี่ท่านก็มาตอกย้ำซ้ำเดิมนะแล้วก็ท่านเองก็เมตตาให้ข้อคิดในเรื่องของวัดสาขานะเพราะว่าศูนย์สาขาเราเนี่ยสร้างมาเพื่อการประพฤติศึกษาธรรมประพฤติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรมนะให้พระศาสนามั่นคงก็ต้องมี4องค์ประกอบนี้ท่านก็นะให้ภาพในใจว่าสาขาเราเนี่ยนะแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะไม่ได้เหมือนวัดนะเพราะเราก็ปรับตามที่แบบเน้นฟังก์ชันนะเน้นการใช้ส่วนการโชว์ก็เป็นผลพลอยได้ฉะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็จะไม่เอาบวกกับปัจจัยที่จำกัดนะเราก็จะสร้างให้เรียบง่ายเนาะนะยกเว้นที่เป็นวัดวาอารามหรือเป็นถิ่นเดิมของชาวบ้านไอ้ตรงนั้นก็จะมีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะตรงนั้นก็ต้องรักษาไว้ฮันวัดสาขาปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนแดนศักดิ์สิทธิ์นะของการเข้าถึงธรรมนี่ท่านให้ภาพเลยเนาะว่าเมื่อเราใครก็ตามที่มาที่วัดหรือตัวพระเองอยู่ที่สาขาเนี่ยเราต้องทํานี้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ในการเข้าถึงธรรมนะพอเรามีภาพนี้ว่าเข้ามาที่นี่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงธรรมเราก็จะทำให้ปัจจัยต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมนะอย่างเช่นข้อแรกที่บอกเป็นที่เก็บพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะที่เก็บพระธรรมซึ่งพระธรรมก็เก็บอยู่ในตัวพระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์เองก็ต้องนะศึกษานะในการศึกษาคือการฝึกตัวเองไปด้วยเนาะนะก็คือเป็นทั้งพหูสูตรไปด้วยเป็นผู้มีศิลปะไปด้วยนะแต่จะฝึกได้มันก็ต้องศึกษาก่อนแต่ศึกษาเสร็จก็ต้องเอาไปฝึกด้วยเนาะนะเสขียวัตรนะนะหรือว่าศีลทั้ง227ข้อเป็นต้นเนาะพอฝึกเสร็จเนี่ยนะเราก็ต้องสร้างนะผู้ที่รักษาธรรมเพิ่มขึ้นคือสร้างนักบวชนะบางรูปไปรูปเดียวนะก็พออยู่ไปก็ต้องสร้างนะนักบวชขึ้นมาสร้างทีมขึ้นมาให้เป็นนะสามารถรับกฐินได้นะจะได้ดูแลรักษาวัดได้ดูแลสาขาได้ขณะเดียวกันก็จะได้ช่วยกันอบรมต่อไปอันนี้ก็เป็นที่เก็บพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะทั้งตัวพระที่บวชแล้วก็ขยายนักบวชประการที่สองเป็นสถานที่ศึกษาสั่งสอนอบรมศีลธรรมของชุมชนนะซึ่งพ่อตาตาท่านก็ให้ข้อคิดว่าเราอุตส่าห์บวชพระกำลังทำพระนิพพานให้แจ้งงั้นเราก็เอาประโยชน์ตนก่อนแล้วกันชาวบ้านไว้ก่อนท่านบอกถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวชาวบ้านคิดบ้างไม่ใส่บาตรเราก็อดนะถ้าตราบใดที่ยังต้องนะบิณฑบาตนะเราก็ต้องตอบแทนคุณเขาด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วก็มโนมยิทานของบรมครูสมเด็จพ่อนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านงั้นทำไปควบคู่กันไปไม่ต้องรอให้พร้อมแต่ทำไปพร้อมๆกันฉะนั้นข้อที่สองก็ต้องเป็นสถานศึกษาสั่งสอนอบรมศีลธรรมของชุมชนด้วยนะไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะหรือแค่พักผ่อนเนาะแต่ว่ามาแล้วเนี่ย
ให้ชุม

ชนได้มีโอกาสมาศึกษานะซึ่งศึกษานี้ก็ศึกษาจากสิ่งที่เขาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบหรือความสบายใจความร่มรื่นนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ฟังธรรมะนะได้เขาเรียกว่าเย็นกายเย็นใจนะแล้วก็ที่สำคัญลูกหลานของเขาเมื่อเข้ามาแล้วนะก็มีเขาเรียกว่ากลับไปที่บ้านก็ไปช่วยถูบ้านไปช่วยทำความสะอาดบ้านพูดเพราะๆกับคุณพ่อคุณแม่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนนะมันโครงการวิสตาเงี้ยเป็นต้นเนาะก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการคิดกุศลนะก็เรียกว่ากุศโลบายเป็นกิจกรรมขึ้นมาให้เด็กๆร่วมกันอย่างสนุกนะผ่านบทฝึกนะเป็นต้นนะหรือโครงการจัดสอบธรรมนาธรรมะทางก้าวหน้าหรือการสวดธรรมจักรต่างๆประการที่สามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีกรรมร่วมกับชุมชนด้วยนะในวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะหลักๆ ก็มีมาฆบูชาวิสาขบูชานี่เดี๋ยวใกล้จะถึงเลยเนาะอาสาฬหบูชานะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนะนะผ่านพิธีกรรมพิธีการทั้งหลายนะอันท่านก็ให้คำจำกัดความไว้วัดสาขาคือแดนศักดิ์สิทธิ์ของการเข้าถึงธรรมนะทั้งเก็บรักษาพระธรรมทั้งเป็นสถานศึกษาธรรมแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะเป็นต้นนี่นะนี่ก็พอเอามาแบ่งบรรยากาศให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันเนาะนะพอเป็นเนื้อหาสาระในการนะส่วนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี่โหนะหลวงพี่เองได้มีโอกาสได้ฟังพระพี่ท่านเล่าบรรยากาศในการเผยแผ่ธรรมบวกก็ได้ฟังนะรูปได้เห็นภาพบรรยากาศหรือบางที่เราได้ไปด้วยตัวเองหรือบางที่เราไม่ได้ไปเห็นท่านที่ยุคบุกเบิกแต่ก็ได้ฟังตำนานมายาวนานเนาะนะที่แรกเนี่ยนะจะพาพวกเราไปชมนะที่เหนือเลยถ้าพูดถึงวัดสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่เรานึกถึงวัดไหนบ้างเอ่ยวัดบ้านขุนจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยนะวัดบ้านขุนนะอยู่ที่อำเภอฮอดนะจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเอ่ยซึ่งท่านเองก็สมัยนี้ปัจจุบันที่เราสามารถไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่นั่นได้อย่างสบายสะดวกปลอดภัยก็เพราะว่าได้ลูกหลวงพ่อเนี่ยเสียสละไปทำมวลชนก่อนไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านนะก็ไปฝังตัวนะโดยที่ไปนำประโยชน์ไปให้กับเขาเอานำธรรมะนะไปให้กับเขาให้กับลูกหลานเขาจนเขานะไว้เนื้อเชื่อใจและพอเรามีโอกาสไปประพฤติธรรมจากคนเมืองนะเขาเห็นเขาก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันนั่งสมาธิเนาะที่พนาวัดเป็นต้นที่กิ่วลมเป็นต้นที่บ้านขุนเป็นต้นวัดวังกองแม่สนามหลายๆที่เลยเนาะนะก็ต้องอนุโมทนากับพวกเราที่เคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมเนาะสาธุอันที่วัดบ้านขุนเองก็มีนะเจ้าวาดนะก็คือพระนะวัชิระกิจโสพลนะพอพูดชื่อนี้ท่านนะซึ่งเป็นท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเลยนะนะเราอาจจะนะแต่เรารู้จักในนามที่ว่านะนะเจ้าคุณแสนดอยใช่ไหมเอ่ย นะซึ่งเป็นนามที่หลวงพ่อธรรมะท่านตั้งให้นะเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ที่ไปทุกดอยเลยเข้าทุกบ้านนะจนชาวบ้านเข้าใจนะแล้วก็เชื่อแล้วก็เคารพนะแล้วก็เป้าหมายของนะหลวงพ่อนะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะโอ้โหนะเจริญรุ่งเรืองมากเลยมีทั้งพระภิกษุสัมมาเนนี่ก็ได้ปริญญาธรรมประโยค9ด้วยนะปีนี้เนาะโอ้สาธุเนาะแล้วก็มาปริญญาอีกหลายรูปเลยแล้วล่าสุดก็เพิ่งจัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนะที่ภาคเหนือไปด้วยเนาะเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฉะนั้นท่านก็ทำงานพระศาสดูแลชุมชนทำงานพระศาสนาจนได้รับความไว้วางใจเป็นเจ้าคณะตำอำเภอขณะเดียวกันทุกโครงการของหลวงพ่อท่านก็ทำมาตลอดนะแล้วก็ดอยแต่ละดอยนี่โหเวลาสมัยหลวงพี่เคยเดินทุดงนะว่าเดินในพื้นราบวันละ25โลนี่ก็เหนื่อยมากเลยนะนะแต่ไปเดินทุดงที่นะเคยไปครั้งหนึ่งไปที่ล้านนาแล้วก็ชวนไปเปลี่ยนบรรยากาศเดินทุดงที่เขา6กิโลแมวนี่นะ เวลาคนดอยคนแมวก็บอกเนี่ยเดินอีกนิดเดียวคือนิดเดียวของเขาอ่ะเขาเดินบ่อยไงโอ้แต่ของเรานี่แค่เดินขึ้นเนี่ยของเราเดินรอบวิหารโคตรทิศหนึ่งก็กิโลหนึ่งนะนะเราก็เดินสบายเราเดินบ่อยแต่1กิโลขึ้นเขานี่นะโอ้โห

ขาเรียกกิโลแมวนะเอาเรื่องดีเดียวแต่ท่านเจ้าคุณนี่นะได้รับสัญญาณว่าไปแสนดอยเลยนะไปดุกดอยเนาะโอ้โหนะว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมภาพ MV บรรยากาศนะท่านเจ้าคุณแสนดอยนะที่นะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวแทนหลวงพ่อนะไปนำให้เผยแพร่จนสว่างสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันจ้า

าธุสาธุนะเจ้าคุณแสนดอยเนาะพวกเราเองที่เคยไปพนาวัดแล้วก็แวะไปที่วัดนะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมบุญก็อนุโมทนาด้วยเนาะสาธุเนาะถวายกำลังใจท่านแล้วก็ยอดพุทธศาสนานะได้เฟื่องฟูเนาะนี่ก็ท่านค่อยโอ้โหตอนที่หลวงพี่นะได้มีโอกาสนะไปร่วมกับทีมจัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการล่าสุดเนาะที่เดือนกุมภาพันธ์โหก็ได้ท่านขยันจริงๆนะเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทั้งพระทั้งสามเณรเนี่ยถึงทั้งเรียบร้อยแล้วก็ขยันทุกองค์เลยนะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะเช้ายันค่ำบางครั้งบางวันนี่จะรอกราบท่านนี่นะโอ้พระผู้ใหญ่ก็ต้อง 4-5 ทุ่มเนี่ย 4-5 ทุ่มทุกคืนท่านต้องเดินตรวจวัดก่อนนะตรวจวัดก่อนนะทุกเช้าเรียกทีมงานคุยว่ามีอะไรจะให้ตัดสินใจช่วยเหลือตลอดทั้งวันทำงานพอกลางคืนกลับมาเพราะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยแล้วก็บุกเบิกแต่ไปแต่ละดอยด้วยกลับมา 4-5 ทุ่มแล้วอย่าลืมนะเป็นดอยนะไม่ใช่แบบวิ่งแถวทางเรียบในเมืองเนาะกลับมาเสร็จก็เดินตัว

ทั้งอาคารต้นไม้แล้วก็งดงามทุกต้นเลยนะก็รักต้นไม้มากโอ้โหนะแล้วก็ทั้งวัดทั้งวิหารหลวงปู่ทั้งอาคารที่พักสงฆ์ทุกอย่างนี่ทำด้วยความประณีตนะหรือพระเจดีย์นะเป็นสวรรค์บนดอยจริงๆเลยนะยังประทับใจอยู่เลยเนาะปลื้มๆนะท่านก็นะโอ้โหเนี่ยพรรษาก็37พรรษาเลยเนาะ37พรรษาแล้วเนาะนะมาถึงอีกวัดหนึ่งในบรรยากาศเขาเรียกว่าพระพี่สาขามากันเราก็ได้เก็บเกี่ยวนะนะบรรยากาศแล้วก็อนุโมทนานะอีกที่หนึ่งนะยังมีหลายที่เนาะแต่วันนี้เวลาจีจำกัดนะซึ่งที่นี้พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อมากนะแต่ถ้าใครไปที่เหนือจะคุ้นเนาะแต่ถ้าทั่วๆไปไม่เคยไปอย่างเงี้ยนะก็อีกที่หนึ่งคือวัดวังกองนะไหนใครเคยไปวัดวังกองบ้างนะวัดวังกองนะก็อยู่ที่ฮอดเหมือนกันนะนะซึ่งนะมีพระอาจารย์สำเริงเนาะนะพระอาจารย์สำเริงเนาะนะซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีไปชื่อว่าพระครูสุนันทะนิเวศนะพรรษา36แล้วเนาะท่านเองก็มีประวัติการสร้างบารมีที่สนุกสนานทีเดียวแล้วก็ผ่านความยากลำบากทุกองค์เลยเหมือนกันนะต้องบอกว่าท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลนะบ่อสีด้วยเนาะโอ้นะบ่อสีเนาะนะไปอยู่จนเป็นเจ้าคณะตำบลแต่ฝ่ายจะเป็นเจ้าคณะตำบลนี่นะเท่าที่ฟังประวัติท่านมานี่บอกว่านะตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวนี่ท่านก็นะถึงแม้จะเป็นคนที่นะก็เรียกว่าพ่อเคยพาไปบวชที่วัดปักน้ำเนาะนะบวชแล้วก็ก็เรียกว่าก็เรียกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเคยบวชวัดปักน้ำเนาะนะท่านเองก็แต่ในใจลึกๆเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตนะเหมือนคนทางโลกหาความก้าวหน้าก็หนีการบวชมาตลอดเลยนะแต่ก็อย่างว่านะคนเรามีบุญมีวาสนาเนาะพอได้เจอหลวงพ่อหมู่คณะพอบวชแล้วก็บวชยาวเลย36พรรษาเนาะสาธุเนาะนะเขาบอกว่าสิ่งที่เราวิ่งหนีนะกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดนี่นะท่านนะเคยกล่าวไว้นะว่าสิ่งที่เราวิ่งหนีกับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดเนาะนะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็นะไปเผยแพร่นะตั้งนะเขาเรียกว่าตั้งแต่พรรษา4เนี่ยโอ้นะไปเผยแพร่ในพรรษา4ไปใหม่ๆนี่ชาวบ้านก็มองกันว่ามาทำอะไรเนาะนะชาวบ้านก็ประชุมกันว่าจะรับพระรูปนี้ไหมเนาะเรานึกถึงบรรยากาศเนาะโอ้เนาะเมื่อ30ปีที่แล้วเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเนี่ยจะได้ไหมนะแต่ในที่สุดเนี่ยท่านเองก็นะพอรับนโยบายหลวงพ่อแล้วก็มีเจตนาที่ดีนะและสุดท้ายแล้วก็ไปแก้ทุกชาวบ้านอ๋อนี่นะนะก็ไปดูว่าชาวบ้านเขาติดขัดอะไรอ๋อเพิ่งรู้ว่าชาวบ้านนี่เขาขาดน้ำนะเขาขาดน้ำแม้จะมีฝนอะไรตกแต่ว่ามันไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เนาะนะท่านก็ช่วยกันนะแก้ปัญหาของชาวบ้านทอดพระป่านะขุดบ่อน้ำเนี่ยก็เอาชาวบ้านนี่แหละมาช่วยกันนะจนเป็นนักพัฒนาจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีบ่อน้ำใช้มีน้ำประปาระบบนะโอ้พัฒนาพื้นที่ว่า2นะจาก2ไร่เป็น9ไร่นะชาวบ้านก็เปิดใจนะจนสร้างศาลาหลังใหญ่ขึ้นมาเนาะนะเรียกศาลา100ปีนะโอ้โหนะสวยสง่างามทีเดียวนะฮะ30ปีจากวัดเล็กก็เป็นวัดใหญ่จากชาวบ้านก็เป็นกัลยาณมิตรนะจากคนมืดมิดก็เป็นคนที่มีความสว่างสวยนะเป็นนะแล้วท่านก็บอกภูมิใจได้เกิดมาเป็นลูกพ่อเนาะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาชม MV นะวัดวังกองพระครูสุนันทะนิเวศนะพระอาจารย์สำเริงกันเนาะ

ธุสาธุนะนะพระครูสุนันทวิเทศนะพระอาจารย์สำเริงนะวัดบางกองนะครับปลื้มๆเนาะเจ้าคณะตำบลเลยเนาะนะท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบ่อสีทีนี้ก็เนี่ยต้องดูวันนี้ก็เอาเท่าที่มีเวลาเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยๆทยอยก็ต้องบอกว่าก็ยังมีอีกหลายที่เลยทีเดียวเนาะนี่ภาคเหนือลงมาหน่อยนะลงมาหน่อยหนึ่งนะลงมาหน่อยนะเป็นบรรยากาศของที่พิษณุโลกนะใครเคยไปศูนย์ทุดงคสถานพิษณุโลกบ้างเนาะอ๋อสาธุจ้าในห้องส่งมีเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าหัวหน้าศูนย์นะทุดงคสถานพิษณุโลกคือหลวงพระอาจารย์ยอนะพระอาจารย์ยอเนาะซึ่งก็มีคนถามท่านเหมือนกันนะยอนี่คืออะไรเนาะนะยอยิ้มหรือเปล่านะหรือยอหยุดนะท่านตอบว่ายอยกพระพุทธศาสนาครับนี่นะทางพระมหาเถระถามท่านนะโอ้ทั้งหล่อทั้งคมนะนี่นะท่านเองก็นะเริ่มบวชนะตั้งแต่รุ่นบูชาธรรม55ปีเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยนะกี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อ8282หรือ16 82 16นะนะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็บวชนะแล้วจริงท่านก็เป็นพระพี่เลี้ยงหลวงพี่ด้วยนะนะพระพี่เลี้ยงท่านก็บวชได้27พรรษาท่านก็เป็นพระที่ดูแลการอบรมนะที่สำนักเผยแผ่มาตลอดเลยเกือบ10ปีเนี่ยนะท่านก็ยังเคยเห็นภาพท่านที่เดินตามหลวงพ่อธรรมะเวลาถวายรายงานเรื่องรุ่นบวชบูชาธรรมเนาะนะก็จนมามีวันหนึ่งยุคที่วัดเราขยายบวชแสนเจ็ดแล้วก็มีการขยายงานไปในพื้นที่เนาะตอนนั้นขุนพลที่ส่วนกลางก็ลงไปอยู่ในพื้น

ที่เยอะมากเลยเนาะท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งนะที่เสียสละนะแล้วเขามอบหมายไปนะมาที่ทุดงคสถานพิษณุโลกนะก็มีคนถามกันว่าท่านคิดยังไงไม่กลัวความลำบากเหรอท่านบอกนักรบที่แท้นะก็ต้องสู้ได้ทุกสนามรบนี่นะนะบุคลิกท่านนิ่งๆยิ้มๆนะเรียบร้อยนะแต่เวลาโอ้โหแต่หัวใจนี่ไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ท่านก็เป็นเด็กนะที่ไปเรียนอยู่โรงเรียนคริสต์นะโรงเรียนคริสต์เนาะแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยคิดนอกใจพระพุทธศาสนา นะท่านก็นะได้ที่บ้านนะพาสวดมนต์นะอยู่ตลอดนะก็ถือว่าโชคดีได้ที่บ้านดีเนาะเลยปูพื้นฐานมานะจนมาท่านมาเรียนที่ปวช.นะคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นการแปลปวช.แปลว่าอะไรเอ่ยประกาศวิชาชีพเนาะนี่ปวช.ถ้าปวส.ก็ประกาศวิชาชีพชั้นสูงนะเรียนสายช่างเรียนสายช่างถ้าเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคือเป็นช่างไฟฟ้าแต่ไปเรียนเรื่องเนี่ยเหมือนทีวีทุกอย่างก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่ข้างในเนาะท่านก็เรียนชีวิตท่านก็มาเปลี่ยนวันนั้นแหละจากทีวีสีเนาะทีวีสีนะเพราะเราทีวีสีเนาะจากวันนั้นเนี่ยคุณครูจะมาสอนเรื่องการซ่อมทีวีสีแต่ปรากฏวันนั้นที่เปิดเนื้อหาในการสอนเริ่มต้นเนี่ยต้องตะลึงตึงๆเลยเนาะเพราะสิ่งที่ออกมาคือนรกะเรื่องนรกะคืออะไรเอ่ยคือเป็นเขาเรียกว่าประมวลภาพเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็เรื่องการบวชแล้วใครจะไปคิดว่าวันนั้นปวช.เนี่ยนะเด็กช่างคนหนึ่งได้เห็นนะก็มากระตุ้นเตือนบุญในตัวท่านทำให้อยากบวชนี่เห็นไหมกันเดมิตรสำคัญเลยเนาะเราก็ไม่รู้คนไหนคนบวชก็ไม่ได้มีป้ายติดไว้หน้าผากเนาะนะงั้นเราจะไปดูหน้าตาหรือว่าดูเป็นเด็กช่างหรือเด็กอะไรไม่ได้เนาะเราก็บอกเขาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาก็ตอบเนาะนะหรือถ้ายังไม่ใช่ในชาตินี้ก็รอกันไปก่อนหรือรอวันเวลาบ่มบารมีสุดท้ายนะก็พระมหาเถระก็บอกว่าเนี่ยปวช.เนี่ยเขาเรียกว่านะถ้าว่าไปแล้วอีกความหมายหนึ่งคืออะไรรู้ไหมปวช.นะขั้นแรกปวช.อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าไหนเราลองเราลองตีความหมายสิไปวัดตลอดชาติพระมหาเถระบอกไปวัดตลอดชาติเนี่ยปวช.เดี๋ยววันหลังหลวงพี่มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสไปเทศน้องๆอาชีวศึกษาปวช.นะเราจะบอกนี่ปวช.เนี่ยนอกจากประกาศวิชาชีพแล้วเนี่ยเราต่อไปเนี่ยจะมีผังไปวัดตลอดชาตินะนะอย่างน้อยเด็กช่างไปวัดก็ช่วยไปซ่อมนะเพราะที่วัดนี่ก็ต้องการช่างเนาะนะแล้วก็พระอาจารย์ยอเนี่ยท่านก็นะท่านเองก็วันที่ท่านไปทุดงคสถานพิษณุโลกเนี่ยนะก็ไปในยุคที่ไม่ได้มีผู้ดูแลมาระยะหนึ่งก็ต้องไปเจอเจ้าที่เนาะท่านเล่าให้ฟังเนาะเจ้าที่ที่แรกคือใครรู้ไหมลองเดาสิโอ้โหเนี่ยอยู่ทุกโบสถ์เลยอะนกพิราบโอ้โหนะนกพิราบนี่ก็นะก็ต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปเขาเรียกว่าไปทำความสะอาดนะเสนาสนะนะก็ต้องสู้กับนกพิราบเนาะนะการไม่ให้เขาทำลายศาสนสถานนะแล้วก็ไปเจอหญ้ากองสูงบ้างแล้วก็ต้องปรับปรุงนะแต่ท่านเองก็อย่างที่บอกท่านเป็นนักรบที่แท้ก็สู้ได้ทุกสนามท่านก็ไปพัฒนาจนทุดงคสถานพิษณุโลกก็มีการจัดอบรมพระอบรมสามเณรหรือมีการอบรมเยาวชนวิสตาทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็มีเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งเนี่ยยามค่ำคืนจะเล่าได้ไหมเนี่ยจะนอนหลับไหมเนี่ยได้เนาะนะเพราะว่าเรานักเรียนอนุบาลเนาะนะคนเรามีกายไม่มีใจเนี่ยเขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกศพเนาะแล้วถ้ามีใจไม่มีกายเรียกว่าอะไรเอ่ยผีนะนะพวกเรากลัวผีไหมกลัวนะยิ่งผีก็คืออดีตมนุษย์แหละเนาะจริงน่าสงสารเนาะ

อย่าไปกลัวเขาเลยเนาะเวลาสงสัยก็ถามนั่นคนหรือปรากฏว่าก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะที่ทุดงเนาะแล้วผมปรากฏว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ที่นั่นไม่ได้เกิดกับมนุษย์นะแต่เกิดกับอมนุษย์นี่แหละคือผีจากต้นตะเคียนนี่แหละนะผมปรากฏว่าสมณเณรบวชแล้วก็ซุกซนไงสมณเณรบวชแล้วซุกซนนะบางทีก็ไม่ได้สำรวมในศีลนะและบางทีก็ไปท้าทายนะไปท้าทายนะผีตะเคียนนะเงี้ยนะสุดท้ายผีก็เลยสอนให้นะมาสิงเลยโอ้มาสิงเลยนะแล้วก็โหก็กลัวกันทีเดียวเนาะแล้วก็แต่ถ้ามาสิงนี่คือเป็นแต่ด้วยความที่เป็นผีตะเคียนที่ดีนะก็สิงแล้วก็สอนเนรเนี่ยต้องให้ทำตัวดีๆนะอย่าไปแกล้งน้องนะนะคืนนั้นนี่ท่านเล่าว่าสมณเณรเข้านอนแต่หัววันเลยแล้วก็นอนเป็นระเบียบเลยนะนะเพราะกลัวผีตะเคียนนะนะก็หัน15ปีที่ท่านอยู่สร้างบารมีนะนะพระอาจารย์ยอในวันที่15ปีนะฉะนั้นเนี่ยพระยอเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยิ้มได้นะนะนะฉะนั้นชื่อหลวงพี่ยอคือยอยกพระพุทธศาสนาว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาอนุโมทนาผ่าน MB นะของหลวงพี่ยอกันยอยกพุทธศาสนา

ศาสนาเนาะเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กก็ถามตัวเองมาเรื่อยเนาะว่าเกิดมาทำไมเนาะเพราะเจอหมู่คณะเจอหลวงพ่อเลยคลิกเลยเนาะท่านก็การศึกษาทางโลกนี่โอ้ท่านก็จบทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลยเนาะโอ้เนี่ยแล้วก็วันนี้ครูบาอาจารย์ที่นั่นก็ต้องดีใจนะได้ลูกศิษย์ที่เป็นคนเก่งและดีนะแล้วก็ได้คุณครูยอดกระมิดนะที่เปิดทีวีสีเปิดมาเป็นนรกสวรรค์การบวชเนาะนะซึ่งเป็นทีนี้มายังพอมีเวลานะก็เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งอ๋ออีกที่หนึ่งนี่ก็นะตรงนี้แบบว่าเป็นพระนะน้องรุ่นใหม่แต่รุ่นใหม่นี่ก็17พรรษานะเอานะก็เรียกว่าพวกเราเคยไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนไหมโค้งที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ใช่ไหมเอ่ยโอ้ก็เรียก 2,000 โค้งอ่ะแค่เราเจอไม่กี่โค้งเป็นไงโหเราก็สายนะ 2,000 โค้งฉะนั้นเนี่ยก็มีลูกหลวงพ่อนะท่านเองก็ได้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าขุนรบ 2,000 โค้งนะขุนรบ 2,000 โค้งนะท่านอยู่ศูนย์นะปฏิบัติธรรมขุนยวมนะก็มีคนถามว่าขุนยวมคืออะไรยวมชื่อแม่น้ำเนาะนะอยู่แม่ฮ่องสอนเนาะท่านก็10นะพระสุรชัยสุรธรรมโมเนาะนี่17พรรษาแล้ว17พรรษานะท่านก็นะเป็นชาวดอยด้วยนะชาวดอยแล้วก็มาบวชแล้วก็กลับไปเผยแพร่ด้วยนะท่านเองก็แต่ว่าท่านอยู่ที่ดอยขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่ดอยขุนแปะแต่ที่ไปเผยแพร่ธรรมะที่ศูนย์ขุนยวมเนี่ยที่อำเภอแม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะท่านเองก็เวลามาวัดพระธรรมกายบูชาข้าวพระแต่ละเดือนก็ต้องลงมา 2,000 โค้งนะพอลงมาเสร็จก็ต้องกลับไปดูแลสมณเณรอีก 2,000 โค้งบอกทำไมไม่นั่งเครื่องนะแต่ว่ามันคงไม่มีนะจงนะนะหรือว่าเที่ยวนะโอ้ก็ถึงนับถือน้ำใจนะงั้นใครที่มาบูชาเข้าพระแล้วรู้สึกว่ามาลำบากนะให้นึกถึงคุณลบ 2,000 โค้งไว้เนาะนะยิ่งใครมาลำบากเท่าไหร่ก็จะได้ยิ่งได้บุญมากนะเพราะมันใช้เจตนาเยอะเนาะนะส่วนใครที่ไม่ลำบากก็ได้บุญมากเหมือนกันถ้าเรารักษาใจนะให้มีเจตนาเลื่อมใสเสมอกันนะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้ความที่ท่านเป็นเด็กดอยอ่ะเดี๋ยวพวกเราใครพูดเด็กดอยได้มั้งเนี่ยนะทำให้นึกถึงสมัยก่อนเนาะอะไรนะดอยเต่าใช่ไหมที่มีเพลงดอยเต่านะรุ่นในห้องส่งเนี่ยน่าจะเคยฟังเพลงดอยเต่ากันนะนะเดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะก็เอาแครอทมาฝากอะไรนะแครอทนะคือเขาจะพูดไม่ชัดอ่ะนะของเรานี่แครอทใช่ไหมของเราแครอทนะนะนะก็มีคนถามท่านเหมือนกันว่าไหนลองพูดภาษาเหนือให้ฟังภาษาชาวดอยให้ฟังหน่อยนะท่านเป็นชาวดอยเนาะนะดอกไหนนั่งชิวๆพวกเราลองคิดสินั่งชิวๆจะพูดภาษาดอยว่าอะไรเ นะเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะนะก็เรียกว่าของท่านก็แลกะยอกะยอนะแลกะยอกะยอสวัสดีครับที่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะโอ้โหถ้าเป็นอีสานใต้ยังพอคาดเดาได้บ้างเนาะนะแต่ภาษาเหนือแต่พอเป็นภาษาดอยนะนี่อมมุโชเปอร์อมมุเชอเปอร์นะโอ้โหนี่ขนาดจดมาแล้วยังอ่านลำบากนะก็เลยทำให้ท่านก็มีภาษาในการเชื่อมสื่อสารเนาะนะก็ท่านก็บวชมาตั้งแต่ปี2552เนาะนะก็ตั้งใจเห็นหลวงพ่อธรรมะผ่านจอเทศ GBN เนาะเลยตั้งใจมาบวชนะมาบวชนะท่านก็จบนะโอ้จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์เลยเนาะนี่นะแล้วก็เห็นหลวงพ่อผ่านจอก็มาบวชนะที่พวกเราทหารหญิงจักรพรรดิหรือพวกเราเนี่ยไปชวนกันเนาะพอท่านมาบวชเสร็จท่านก็กลับบวชแค่โครงการแล้วก็จบแล้วก็กลับใช่ไหมแต่ด้วยภารกิจที่ตอนนั้นจำได้ว่าหลวงพ่อก็มีการบวชบัจจิกาแก้ว1ล้านอีกท่านก็ด้วยภารกิจก็อยู่ช่วยงานต่ออีกนะแล้วก็มีภารกิจต่ออีกก็อยู่ไป

อยู่มานี่แหละนะจนมาถึงเนี่ยนะจนปี2562นะก็เขามีเขาเรียกว่ามีสถานที่นะที่ต้องไปทำที่สี่ไร่นะไปทำสร้างศูนย์ปฏิธรรมขุนยวมท่านก็ไปเลยนะไปบุกเบิกนะแล้วก็มีบวชสมณเณรโอ้ศูนย์ท่านมีสมณเณรนะสมณเณรท่านก็น่ารักนะเหมือนจับปูใส่กระด้งนะ พระมหาเถระก็ชมว่าเออแต่ท่านก็จับเก่งนะจับปูเก่งนะ น้องเณรท่านเนาะก็คล้ายๆเหมือนกันเลยชาวบ้านก็ท่านไปอยู่ก็คือต้องบอกว่าถึงแม้ท่านจะได้ต้นทุนเป็นชาวดอยเนาะแต่ชาวดอยเนี่ยพื้นเพจริงๆเนี่ยกับพุทธศาสนานี่บางทีโอ้โหมันไม่ใช่เริ่มต้นที่ศูนย์นะบางทีถอยเข้าไปเลยอะไม่นับถือพุทธนะนับถือผีนะนะก็คือระหว่างที่เขายังไม่ได้ที่พึ่งที่แท้จริงเขาก็ต้องหาที่พิงก่อนใช่ไหมก็ต้องนะผีก็คืออดีตมนุษย์นะก็นะซึ่งถ้าเป็นผีคุณธรรมนะก็เหมือนปู่ย่าตาทวดนะพ่อแก้วแม่แก้วอยู่แถวนั้นก็นะคอยดูแลลูกหลานนะแล้วก็เคารพนับถือนะกันไปนะแต่บางทีการนับถือผีบางอย่างมันก็อาจจะด้วยความไม่รู้นะก็จะมีการเส้นไหว้ที่มีการปาณาติบาตเนาะก็ต้องอาศัยการทำความเข้าใจท่านเองก็ต้องสู้กับความเชื่อนะด้วยการบวชด้วยการพาสมณะพาลูกเข้ามาบวชแต่พอลูกเนนได้บวชปุ๊บนะจนมีอยู่วันหนึ่งนะมีครอบครัวหนึ่งบอกเนี่ยผมตั้งใจจะมาทำพิธีตัดผีนะทำพิธีตัดผีนะก็คือตัดผีมานับถือพุทธศาสนาแหละเนาะท่านเองก็โหนะครับเรานึกถึงพระที่เพิ่งไปบวชเนาะพระวัดพระธรรมกายก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญพิธีกรรมนะแล้วยิ่งพิธีกรรมแบบนี้ด้วยเราก็ไม่เคยจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็อาศัยหลักวิชานะนะว่าเออเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะก็ให้นะถือพระรัตนตรัยเป็นที่ตึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแล้วก็เอาแก่นไปนะก็เป็นบรรยากาศเนาะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างแล้วเรานึกดูนะการขึ้นเขาลงเขาทุกๆครั้งเนี่ยพวกเราว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีไหมมีนะท่านก็เหมือนกันเนาะโอ้นะเขาเรียกว่ารถนี่ไม่ยอมนอนอ่ะรถไม่ยอมนอนคืออะไรเอ่ยรถปั๊มไงรถปั๊มรถไม่อยากนอนนะปั๊มนะบอกว่าพลิกปั๊มนะโอ้โหรถทับแขนท่านนะเรียบร้อยเลยเนาะนะแต่ว่าท่านก็รักษาปัจจุบันแข็งแรงหายดีเนาะท่านก็รอดมาได้เนาะแต่นั้นท่านก็ห้อยพัดแต่ลูกก็ไม่ห้อยรูปหลวงปู่ด้วยเนาะก็รอดมาด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยเนาะก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมถึงรอดตายทำไมถึงรอดได้อย่างไรรู้ไหมท่านตอบว่าอะไร แต่ก่อนที่จะมีหลวงปู่คือถ้าแบบเป็นคนทั่วไปอ่ะนะที่ผมรอดได้ก็เพราะผมไม่ตายแต่ก็ทำแบบซื่อๆนะเออก็เพราะผมไม่ตายไงผมเลยรอดนะเออนะนะแล้วก็ส่วนหลวงปู่ก็เป็นคำตอบหนึ่งนะที่เป็นนะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันท่านก็ใช้สิ่งที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะก็คือนิ่งแล้วก็จริงใจนะคือเทคนิคในการทำการเผยแผ่นะนั่งสมาธิทุกวันเลยเนาะนิ่งแล้วก็จริงใจนะปัจจุบันก็มีพระ5รูปสามเณร17รูปนะโครงการวิสตานะโหแล้วก็เป็นบรรยากาศรูปต่างๆเนาะมาแล้วนะพูดไปไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวให้ฟังทั้งภาพทั้งเพลงเนาะมาฟังกันนะ MV นะนะขุนรบ 2,000 โค้งกันนะ

สาธุนะพระอาจารย์สุรชัยสุรธรรมโมเนาะนะศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนย่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ17พรรษาแล้วเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของนะนักสร้างบารมีนะลูกหลวงพ่อนะที่ไปทำหน้าที่ที่นะต่างจังหวัดนะเป็นเจ้าวาดเป็นหัวหน้าศูนย์สาขานะจริงๆแล้วก็ยังมีทีมงานเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในเรื่องของการบริหารงานท่านประธานโซนผู้สานงานโซนหรือแม้ในส่วนกลางนะที่เป็นกรรมการคอยสนับสนุนรับนโยบายนะก็คือกรรมการภูมิภาคนะโดยมีเจ้าวาดนะก็คือพระครูรังสฤทธิ์อิทธิเจโกนะหลวงน้ำหมูเนี่ยเป็นประธานเนาะแล้วก็มีรองประธานพระครูธรรมธรอารักษ์นะพระครูสมุทานินปุญญานันโทนะแล้วก็กรรมการทุกท่านคอยสนับสนุนนะแต่ทุกรูปนะที่ไปเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าทุกรูปก็พูดเหมือนกันว่านะก็ได้กำลังใจนะจากนะหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วก็ครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะหรือว่าพระอาจารย์ที่หล่อหลอมท่านมาบวกกับนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่านะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเองเนี่ยนะถ้าท่านได้มีโอกาสชมนะท่านก็คงจะปลื้มนะนะกับสิ่งที่ลูกๆได้นำสิ่งที่ท่านแนะนำนะไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนาะนะแล้วก็ขยายธรรมะนะและโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงหลังจากพระพุทธปฏิบัติธรรมเสร็จในวันที่20มิถุนายนนี้นะภารกิจนะที่ทุกจังหวัดจะช่วยกันก็คือว่านิมนต์พระสังฆาธิการนะทั่วประเทศเนาะเขาเรียกเอาไปทุกจังหวัดนี่เนาะนะประมาณ77จังหวัดนี่แหละก็จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่ World Peace เนาะในโครงการปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการเนาะจากปีที่แล้วเราก็ได้มีไพลอตนำล่องไปนะที่ศูนย์แก้วเมืองเลยกับนะที่วัดบ้านขุนนะแต่ตอนนี้ก็จะมากันเป็นหลักพันเลยเนาะที่ World Peace นะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมเดี๋ยวทุกจังหวัดก็จะจัดรถนำพานิมนต์ท่านดูแลเนาะโดยที่ก็ได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่นะในสังฆมณฑลเนาะมาเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจแล้วก็เป็นเกียรติในงานด้วยเนาะซึ่งก็

คือการทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นทุกรูปท่านก็มีครูบาอาจารย์แต่การมาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะก็จะเป็นบรรยากาศของกำลังใจแล้วก็แลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันนะแล้วก็มีชุดพระภาวนานะที่หลวงพ่อท่านฝึกมาก็จะไปเป็นเขาเรียกว่านะแบ่งปันประสบการณ์นะซึ่งกันและกันซึ่งที่ผ่านมาก็จัดที่แก้วเมืองเลยหรือวัดบ้านขุนก็ได้รับการตอบรับที่ดีท่านเองก็มีความสุขจากธรรมะภายในแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ของท่านในบริบทที่สามารถถ่ายทอดได้นั่นหมายความว่าพุทธบุตรก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งรวมตัวการทำงานพระศาสนาแล้วก็รวมใจกันที่เข้าถึงธรรมเนาะพวกเราเองญาติโยมก็จะได้เนื้อนาบุญนะแล้วก็นะสันติสุขนะภายนอกก็เริ่มจากสันติสุขภายในอันนี้เดี๋ยวภารกิจนะฉะนั้นพวกเราทุกท่านพุทธบริษัท4นะนอกจากพระภิกษุแนวหน้าแล้วนะก็จะมีสัมมาเนนสนับสนุนแล้วก็อุบาสกบาสิกานะโดยเพราะสำคัญพวกเราลูกๆหลวงพ่อนี่แหละที่เป็นต้นบุญต้นแบบนะเพราะในความไม่พร้อมเนี่ยเราเองก็ถูกฝึกมานะเป็นมิสเตอร์เยสเป็นนะลุยเลยทำเลยเนาะนะอาศัยว่าเราเอาบุญเอาบารมีกันเนาะฉะนั้นวันนี้คืนนี้ก็ส่งท้ายนะด้วย MV นะว่าลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็นให้กับทุกคนนะที่กำลังสร้างบารมี

สุดท้ายก็ขออำนวยอวยพรนะขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกๆท่านและบุญบารมีที่พระอาจารย์แล้วก็นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกๆท่านได้สั่งสมก็ขออนุภาพบุญเหล่านั้นให้ทุกท่านรวยบุญรวยบารมีที่ปรารถนาสิ่งใดที่ดีสมหวังดั่งใจให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงวัฏธรรมกายและได้ติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสั่งสมบุญสร้างบารมีช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะให้ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในกันทุกท่านทุกประการเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออก

0: ำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

งเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้อง

ผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ก็จะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือสะดือขึ้นมา2นิ้ว

ให้ใจคุ้นคุ้นภาพดวงแก้วใสใสเพชรใสใสดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้นะมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์

ข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมจ๊ะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ย

ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลง

ายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความอิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก็หยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่างเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสวรรค์

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: Crap. Crap.
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆนุ่มๆ

เบาเบาตั้งเบาเบาตั้งสบายสบายใจถึงจะกลมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายด้วยประกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเอง

หลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนี่ก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนกลับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจะเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์

จะซ้อนซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเรื่องกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กรรมแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์ให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละ

มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามิรู้คือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวละสัพพสัตและสัพพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นขัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริง

ของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่

ุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายใน

แล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ได้สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ